0: เดินไปไหนเข้ามา
1: ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมด
0: กี่ตัวฮะ
2: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
2: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้ว
0: ครับผม
3: แล้วน้ำนมที่เขาได้

0: มูล่าม
1: ูล่า
0: คำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
1: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
0: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
1: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
0: พัฒนาสายพันธุ
1: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี้ไม่ใช่ควายนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เป็นนี่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่
1: เป็นผู้ช่วยนะ
0: มันกำลังโชว์พาวอยู่
1: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: เราลดยังไงมั้ง
0: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
1: ครับ
0: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

พื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของดีมีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
3: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
4: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
3: ใช่อันนี้ต้องลอง
4: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
3: ไม่อยากจะพูดเลย
4: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้าย

0: มันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
1: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
2: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ดีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรส์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
1: ่โอ้โหสุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดเราก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องนมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
0: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
1: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องการตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
0: ครับ
1: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
0: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
1: พอเราเจอเพชชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
0: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
1: ยืน
0: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
1: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
0: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
1: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
0: ้
1: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
0: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
1: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
0: อ
1: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย

0: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
1: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแม่แต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเกือบตกหัวไปดีกว่าครับ

0: ราไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเราไปทำตรงนั้นเราก็เรามาจดบันทึกดูจดไปครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้มั้ยครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดนึง
2: ดูน้ำก่อนด
0: ูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ชิมยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรอ่ะน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: อ่ะผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารไป
1: 35,000 ลูก
2: ลูก
1: ได้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับฟันจริง
1: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: เออ
1: โอ้ตายอ
2: ันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าพึ่งง้างได้ไหม
2: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
1: ี้ยต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยาก
2: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
2: ี่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้ผมไม่คุยกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: เดี๋ยวพี่บอกไม่ลึกอ่ะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกะก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: แต่คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันฉะนั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลองชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: เขาจืดมาลุ้นจืดมา
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้อ่ะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี้
0: พอเข้าเดือนที่6ยาในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ล่ะก็ได้เวลามาจับปลาขายกันล่ะครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้น
1: ครับ
2: แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอเหมือนผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่อ่ะเป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามอเทศจะอยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลามอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
2: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
2: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
2: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
2: ใช
1: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
2: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี้
0: การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
3: กินป่ะ
2: กินป่ะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
10: เดินไปแล้ว
9: เออปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
9: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
10: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
2: ฮ่าฮ่า
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
7: ใช่ตั้งสติตั้งส

0: งสติ
1: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจะแล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโ

รงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ยายเล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: แม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไง
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: ก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่ถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์

0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่

0: นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
4: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
4: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
4: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
4: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
1: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
5: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาล การเยียวยาทางจิตใจ

0: การให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: โน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได้
3: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
4: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
3: เมื่อกี้เสียง
5: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
6: ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้เพียย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
6: โอ้ยแล้วนี่หนูไปถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ไปถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
6: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
6: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
6: อ
1: ่
6: ะป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นมหาราชวัง

0: ัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: everybody, let's check your current score. Group one, what is your current score?
1: 25.
0: Group two, what is your current score?
1: 24.
0: Group three?
1: 31.
0: Group four? 17. And group five? 19. Okay.นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนที่ตอบคะแนนตอบคำถามได้ด้วยนะครับ Alright, let's see everybody what we're going to learn today. And the today lesson is food ingredients 1. Everybody repeat after me. Food ingredients. Okay. So the objectives of today lessons, you will be able to identify nutrients.In different foods, nutrients in different food. Can you still remember nutrients? Can you still remember what are nutrients? Nutrient. Can you give me some of them? We have how many? 1, 2, 3, 4, 5, or 6?
1: 5.
0: 5, not including. If you include water, it's 6. 6. Okay. Any groups can tell me what are those 6 nutrients? Hit the bell.โอเคกรุ๊ป1ครับกรุ๊ป1นะครับโอเคในเรียนปลายทางลองเช็คคำตอบตัวเองว่าตรงกับเพื่อนไหมนะครับ6 nutrients 6 nutrients what are those
1: โปรตีน
0: โปรตีน
1: คาร์บ
0: คาร์บส
1: ์แฟต
0: แฟต
1: วิตามิน
0: วิตามิน
1: มินเนอรัล
0: มินเนอรัล and
1: water
0: give a big hand to group number 1ครับone point นะฮะ one point we have protein carbohydrate carbs or carbohydrate vitamins mineral fats and water นะฮะ all right see today we're going to start the lessons with this thing again what is this food can you guess นะฮะ what is this food นะครับ so I want the students back home and the student here on site offsite and on site to guess what the food is นะครับต้องเป็นเมนูอาหารที่คุณครูไม่แน่ใจว่าเราอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่คิดว่าเราเดาได้นะ so I have fats proteins carbs minerals vitamin for you นะครับ if you know the answer you hit the bell already not yet right okay not yet okay calm down นะ take it easy นะจะมีสารอาหารให้ดูทีละอย่างนะครับแต่ทั้งหมดนี้คืออาหารเดียวกันนะครับYou have only two chances. 2โอกาสนะครับถ้าตอบผิด2ครั้งกลุ่มเราหมดสิทธิ์นะครับโอเคไหมโอเค the first one avocado for fats avocado can you think about it not really okay no one right นักเรียนปลายทางมีใครรู้หรือเปล่ายังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้โอเค What about this one? No, cow is very important, so I'm gonna put it in the last position. Okay, and next one. Proteins. Okay, go five. Want to try? Okay, let's try. Go five. Okay, what is your answer? Any answer? Any food?
2: Salad.
0: Salad. Are you sure?
2: No.
0: Not really sure. It is almost, and but incorrect. No, not correct. Okay, group one wants to answer. Group one wants to try. Group one wants to try.
3: Sandwich.
0: Okay, one more time.
3: Sandwich.
0: Sandwich. Wow. How could you tell? Why do you think it's sandwich? Because.
3: This have avocado.
0: Avocado. Okay, it is almost. นะครับ almost correct. นะครับเกือบแล้ว Okay. So, any group want to try again? นักเรียนไปทางมีใครตอบได้หรือยังครับมีใครตอบได้หรือยังนะครับผม Oh. Okay. Let's see the vitamin. Wow. Okay. Oh, group four first. นะครับผมgroup four first. นะครับ
3: Burger.
0: Normal burger or any kind of burger.Burger, it's burger, right?
3: It's normal burger.
0: Burger, okay, it is almost correct, 90%. Now 90%, now 90%, now 90%, okay. Okay, burger, now 90%, now. Let's see, mineral.

0: นะฮะ minerals นะฮะ mineral โอเคก็บอกดนตรี
1: pork burger
0: pork burger how could you tell
1: มีเนื้อหมูครับ
0: this one is pork right
1: yes
0: okay pork burger maybe it is the correct answer give a big hand to group number 3นะฮะผม group number 3นะฮะผมโอเคเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์นั้นมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบีฟเบอร์เกอร์พอร์กเบอร์เกอร์ชิคเก้นเบอร์เกอร์หรือที่เราคุ้นเคยคือแฮมเบอร์เกอร์ก็ทำมาจากแฮมใช่ไหมชิคเก้นก็ทำมาจากไก่นะครับบีฟก็ทำมาจากเนื้อวัวนะครับผม all you get 2 points นะครับ 2 points 2 points นะครับโอเค group 3 2 points พอร์กเบอร์เกอร์ who love pork burger who love pork burger โอเค who love beef burger who love chicken burgerคุณเลิฟแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ from ham นะครับโอเคนะI cannot eat beef everyone so I eat pork and hamburgers and chicken burger sometimes นะครับในเรียนปลายทางแล้วครับเราชอบเบอร์เกอร์อะไรกันบ้างนะครับลองแชร์กับคุณครูปลายทางดูนะครับผม alright see can you what we going to learn today can you guess นะครับ what we going to learn today what eat inside the burger what can you see what inside the burgerWe have pork, we have lettuce, we have tomatoes, we have bun. What do we call all of these things to make a burger? We call ingredients. So today we're going to talk about ingredients. Okay. But นะครับ when we make, when we cook, นะครับ we have to measure the amount of the ingredients. นะครับ ในเวลาที่เราทำอาหารนั้น แต่ใครชอบทำอาหารไหม Who love cooking? เวลาเราทำอาหารเรารู้วัตถุดิบแล้วเราอยากใส่อะไรก็ใส่เลยไหม เราต้องทำไงก่อน เราต้องมีอะไรที่เหมาะสมเราต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วมีสัดส่วนด้วยใช่ไหมนะครับมีสัดส่วนในการใส่วัตถุดิบทั้งหมดให้เหมาะสมนะครับวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier everybody repeat after me quantifier quantity แปลว่าปริมาณหรือสัดส่วนนะครับ quantifier คือสิ่งที่ใช้บอกปริมาณหรือสัดส่วนนั่นเองeverybody can you take bring up some bring up your notebooks and take some notes for the new vocabulary okay.นักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier กัน What is quantifier we gonna see it Okay let's see the first one นะครับ Are you with me Are you with me เรียบร้อยไหมครับคำแรกนะครับคำเขียนคำนี้ไปก่อนโอเคนะนักเรียนปลายทางทันนะโอเค Everybody the first one นะครับ What can you see here What can you see here What is this one Animal or food Animal or foodfood of course ครับ it's not animal it's food one food or many food many food many styles of food can you remember any group can remember the words for food expensive food what is it what do you call it in english delicacies now delicacy is an expensive food and we have the style of food chinese style thai styleChinese style, Korean style. If you know what the word is, ring the bell. Group 3, ครับผม okay. Thai style, the style of cooking, the style of food. What do we call it? You learn it.
2: Cuisine.
0: Cuisine. Thank you very much, Group 3. 1 point. Cuisine. ครับ Okay. เรามี cuisine แปลว่าสไตล์การทำอาหารครับผม So here in the pictures, here in the picture, do you,Can you see like only one cuisine or like many cuisines?
3: Many
0: cuisines. When we, you can see like many, many cuisine or styles of dishes or styles of food, we call a variety of, นะครับ, a varieties of food, นะครับ. Repeat after me, a variety.
3: A variety.
0: Of?
3: Of.
0: คำนี้ออกเสียงว่า
3: variety.
0: Okay, a variety of food. Okay, just a couple.Variety แปลว่า many cuisines, many foods นะครับ many cuisines เรียนปลายทางน่าจะพอจำกันได้นะครับคำว่า cuisine คือสไตล์การทำอาหารนะครับผมถ้าอาหารไทยเรียกว่า Thai cuisine อาหารเกาหลีเราเรียกว่า Korean cuisine หรือที่ดังๆระดับโลกเลยคือ French cuisine คืออาหารฝรั่งเศสนะ French cuisine นะมีฟัวกราต่างๆนะครับโอเคอ่ะ everybody repeat after me varietyVariety.
3: Variety.
0: Variety means many, many. A variety of food. When we say a variety of food, it means a lot of food, many cuisines. Okay. Okay. Next one. Are you with me? Can I go? Okay. This one. What is this food? What is this food, everybody? It's pancakes, นะครับ. So when you make it for one serve, for one person, you eat it only by yourself, นะครับ. But if you make it for many people in the classroom, one serve, two serve, or five serves, we call a batch of, นะครับ. A batch of, นะครับ. A batch of mean one serve, นะครับ. Two batches of mean two serves, นะครับ. Three batches of mean three serves, นะครับ. You make it one time, นะ. A batch of, นะครับไม่มีปริมาณที่แน่นอนนะครับมันเป็นคำที่ใช้บอกว่าประมาณว่าทำสำหรับ1ครั้งมันอาจจะเราทำ1ครั้งอาจจะ5อันก็ได้10อันก็ได้แล้วแต่ว่าเรากินเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะประมาณ1นะครับประมาณ a batch of นะครับ batch of แปลว่า1เสิร์ฟแล้วกันนะครับ1เสิร์ฟนะครับ a batch of นะครับ1เสิร์ฟนะครับซึ่ง1เสิร์ฟแต่ละคนไม่เท่ากันใช่มั้ยอย่างคิวถ้ากินแพนเค้กกินกี่อันดีครับแสดงว่าของคิวบอกว่า20อันแสดงว่า a batch of ของคิวอาจจะมี20 pancakes นะครับแต่เปาบอกว่า a batch of ของเปามีแค่1ชิ้นก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น a batch of ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณ1เสิร์ฟของแต่ละคนนะครับ Are you with me? Okay, everybody repeat after me. A batch of. A batch of. Okay. Next one. What is this one, everybody? The liquid. What do we call it? It's only normal water? Drinking water? Yes or no? No, it, what do we call it? What do we call this one, the yellow one?Honey. So when you use honey to cook, นะครับ when you use honey to cook, นะครับ one drop, you put this one, the stick, into the bowl, and then you use it. One drop. We call a drizzle of, okay, repeat after me, a drizzle. Everybody together, a drizzle. Drizzle used with liquid thing, นะครับ drizzle จะใช้กับของที่เป็นของเหลวนะครับในการหยดอย่างใส่สลัดนะครับ1หยด1ไม่ใช่1หยดแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคุณครูก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่า1หยดที่เหมือนกับใช้เข็มฉีดยาแบบนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะหมายถึง1หยดที่มาจากช้อนหรือมาจากอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟนะครับ1หยดลงไปแบบนั้นนะครับผมมันจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้น้อยเหมือนเข็มฉีดยานะครับผม a drizzle of นะครับแปลว่า1หยดในการใช้อุปกรณ์ของเขานะครับผมโอเค everybody repeat after me a drizzle of
3: a drizzle of
0: a drizzle of
3: โอเ
0: คdrizzle 1หยดนะครับใช้กับของเหลวเช่นน้ำผึ้งน้ำสลัดนะครับต่างๆนะครับ a drizzle of next one this one นะครับ you can see the box of what is the box of the avocado who love avocados who love avocados ใครมีใครชอบทาน avocados มั้ยครับเราเรียนไป2ครั้งแล้วเรารู้ว่า avocado ให้อะไรนะครับให้อะไรมากที่สุดเลยเป็นผลไม้ที่ให้แฟตสูงมากแต่เป็นไขมันดีนะครับไม่ใช่ไขมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครขาดไขมันดีนะครับทานอะโวคาโดสได้นะครับ and we can say a box of นะครับถ้าคำพื้นฐานเราจะใช้คำว่า a box of คือ1กล่องปริมาณ1กล่องแต่ว่าอันนั้นคำพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า1กล่องเราอาจจะไม่ใส่กล่องอาจใส่หลายๆอย่างได้เราเรียกว่า a container of นะครับ container แปลว่าภาชนะนะครับ everybody together container
3: container
0: a container of container isa thing that you use to keep the food นะครับ it can be a box it can be a bowl it can be a plate sorry it can be a plastic box นะครับ a Tupperware นะครับ container นะครับ everybody together container
3: อ
0: ันนี้ปลายทางด้วยนะครับ container
3: a container of
0: a container of avocadosOkay. Next one. This one. What is this one? Wow, everybody know it's in Thai. What is called in English? In English? Mint, correct. Mint. Okay. So, when you cook food, for example, your frappe, you know the frappe, นะครับ น้ำปั่น เคยทานน้ำปั่น พวกน้ำผลไม้ไหมครับ แล้วสุดท้ายเขาจะput the mint on top นะครับเขาจะเอาใบมิ้นท์ไปใส่ไว้ด้านบนเคยเห็นมั้ยหรือว่าอาหารบางอย่างให้เพื่อตกแต่งให้สวยงามเขาใส่เยอะมั้ยไม่ใส่ใส่แค่นิดเดียวนะครับเราจะเรียกว่า in English we call a hint of everybody together a hint of only a little or a few of นะครับ

a little a hint of นะครับแค่นิดเดียวนะครับ a little or a few of ครับนิดเดียว on top นะครับ a hint of mint a hint of mint นะใครชอบทานมิ้นท์ who love mint นะครับผมมีกระแสช่วงหนึ่งมิ้นท์น้ำรสมิ้นท์เนี่ยดังมากนะน้ำปั่นรสมิ้นท์ดังมากแต่บางคนบอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันนะครับเพราะว่ายาสีฟันเขาก็ใส่มิ้นท์ด้วยนะครับนะเพราะว่ามีสรรพคุณหลายอย่างนะครับ alright see this one everybody what can you see here what can you see here what can you see here yeah cereals or granola and what do they put I don't know he or she butThis person put something at the side dish. Side dish mean at the sides of the dish of the granola. What is this one? Yogurt, right? Yogurt. So when we put like a spoon, spoon. What does it mean? Spoon. ช้อนอาจจะใช้ช้อนหรือใช้มีดหรือใช้อะไรก็ได้ไปวางไว้หนึ่งครั้งข้างๆจานนะครับเราเรียกว่า a side of. Everybody together a side of.ก็คือ side แล้วก็ off นะครับแต่คุณครูเชื่อมเสียง linking เป็น the เป็นจากคำว่า side เป็น off เป็น a side of yogurt correct นะครับแปลเป็นภาษาไทยอาจจะยากนิดนึงให้เราจำเป็นภาษาอังกฤษเลยเหมือนในรูปนะครับก็คือการวางไว้ข้างๆจาน1ครั้งนะครับการไว้ข้างๆจาน1ครั้งนะครับภาษาไทยอาจจะไม่มีคำที่ตรงขนาดนั้นนะ a side of คือการวางไว้ข้างๆจาน1ครั้งก็คือ1ตักนั่นแหละ1ตักแต่ว่าตักอาจจะใช้ช้อนตัก1ครั้งก็เรียกอาศัยออฟเหมือนกันใช้มีดตักก็ใช้อาศัยออฟใช้ทัพพีตักก็เป็นอาศัยออฟได้เหมือนกันนะครับให้เราจำเป็นภาพจะช่วยเราได้ถ้าเราจำเป็นภาษาไทยอาจจะมีคำที่ไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษนะครับโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark โอเควันนี้นะครับคุณครูมีเรื่องราวนะครับของลิซ่านะครับซึ่งเขาทานอาหารเตรียมตัวอาหารเนี่ยเยอะมากสำหรับการไปปิกนิกนะครับแต่ว่าเมนูอาหารของลิซ่าเนี่ยจะมีอาหารหลายอย่างมากที่เราไม่รู้จักมากกว่า30อย่างซึ่งเราดูพร้อมกันไปทีเดียวคงไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะให้เราลองช่วยกันภายในกลุ่มนะครับคุณครูปลายทางสามารถจับกลุ่มให้นักเรียนได้เลยนะครับคุณครูจะมีรูปให้นะครับ first get into groups นะครับ and thenget cards from the teachers นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบcard ที่เป็นรูปภาพและข้อความให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ and then match the pictures with the correct words นะครับ so you put the correct words with the correct pictures tomatoes you put with tomatoes this one papayas you put with papayas pictures okay andThen, นะครับ I will show you what the answer is, นะครับ Everybody in the same group, you have to help each other to match the picture with the correct words, นะครับคุณครูทำอะไรนะครับเมื่อกี้จับกลุ่มแล้วทำไงนะครับช่วยกันจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะครับช่วยกันนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันตอนนี้คุณครูแจกรูปภาพให้ใครได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับรูปภาพนะครับเรียงเอามาเรียงไว้บนโต๊ะเลยเป็นแถวนะครับ8คูณ4เลยนะครับ8คูณ4นะครับผมมีทั้งหมด32รูปนะครับ32รูปนะ8คูณ4นะครับ8คูณ4โอเคนะวางก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาคำศัพท์มาเติมนะช่วยกันภายในกลุ่มนะฮะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ลองวางรูปภาพให้กว้างๆนะครับจะช่วยกันดูได้ว่าอะไรน่าจะตรงกับอะไรนะครับ Alright everybody I give you some time to match the pictures with the correct words นะครับAnd then we're gonna see the answer together. Give you some time. Let's go. นะเริ่มทำได้เลยครับผมจับคู่ได้เลยครับลองจับคู่ดูนะครับผมว่าคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนนะครับคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนช่วยกันครับช่วยกัน

All right, everybody, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Okay, มาสติมานะครับเด็กๆนะนักเรียนปลายทางนะ Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark. Are you done? Are you done? Okay, นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบของเรานะครับตรงกับของคุณครูไม้นะครับโอเค let's see my answers the first one นะครับได้รูปเหมือนครูไม้นี่นะครับ6อันแรกนะครับ whole grain pancakes นะครับ whole grain pancake ใครถูกใครถูก whole grain pancake salad fresh berries mixed greens honey and cherry tomatoes นะครับใครไม่ถูกลองสลับออกนะครับmixed green นะครับ greens แปลว่าผักนะครับ mix แปลว่ารวมนะครับหมายถึงว่าผักรวมมีรวมหลายๆผักนะครับผักสีเขียวนะครับผักรวมหลายๆผักนะผักสีเขียว mixed greens นะ6ภาพนี้ใครถูกทั้ง6ครับ raise your hand ใครถูกทั้ง6เลยเก่งมากนะครับ mixed greens นะ next one this one นะครับ this one นะ olive oil zucchini lemon juiceMushrooms, herbs, and quinoa salad. นะครับ quinoa salad. นะครับใครถูกอ่ะเช็คเช็คเช็คคำนี้นะครับออกเสียงว่า zucchini. นะครับ zucchini คือผักชนิดหนึ่งนะครับ zucchini. นะคล้ายๆกับมะเขือยาวนะครับคล้ายๆกับแตงกวายาวๆนะครับทุกคนออกเสียงตาม zucchini. อันนี้เราเรียกว่าสมุนไพรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสมุนไพรอ่านได้สองแบบอ่านว่า herbs โอเค everybody herbs ถ้าเป็นอเมริกันจะไม่ออกเสียงตัว h เหมือนคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงอ่านว่า herbs herbs นะสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับเด็กๆนะครับผมอันนี้ออกเสียงว่า quinoa แบบอังกฤษหรือ quinoa quin quin แล้วก็ wa w a wa quinoa quinoa เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคินัวนะครับคินัวหรือคินัวนะครับสลัดนะครับเป็นเม็ดๆคล้ายๆเม็ดเม็ดถูกต้องทําในบ้านเราน่าจะเคยเห็นเม็ดเล็กๆวันนี้นะครับเค้าเรียกว่าคินัวนะครับหรือคินัวนะครับใครถูกหมดเลยใครถูกหมดว้าวนักเรียนวัยไทยจะถูกว่าหรือว่านะครับ next one scrambled eggs spinach cucumber bell peppers greek yogurt and grilled chicken breasts นะครับทุกคนออกเสียงตาม spinach อันนี้ออกเสียงสระอินะเป็น niche นะ spinach ใครเคยกิน spinach บ้างคุณครูชอบกินมากนะเขาเรียกผักโขมนะผักโขมนะผักโขม spinach นะครับนะผักโขมนะ spinach บางคนบอกว่าไม่เห็นคุ้นเลยครูแต่ว่าในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเนี่ย spinach เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเหมือนผักบุ้งผักคะน้าบ้านเราเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะกินทุกวันแทบทุกวันนะครับโอเค cucumber bell peppers นะครับ bell peppers เนี่ยถ้าเป็นออสเตรเลียจะเรียกว่าอะไรมีใครเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่า capsicum นะครับ capsicum bell peppers capsicum นะ next one whole grain rolls นะครับนี่ rolls เคยเห็น rolls ไหม roll เหมือนขนม roll อะไรสักอย่างนะครับผมนี่ whole grains rolls apple slices grapes dice นะครับ dice แปลว่าอะไรครับทุกคน dice ว่าหั่นให้เป็นอะไร dice แปลว่าลูกเต๋าแสดงว่าหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับ diced vegetables นะครับ lemon dressing เราเรียนคำว่า dressing ไปแล้ว dressing แปลว่าอะไรนะครับน้ำที่ใส่อะไรน้ำใส่สลัด avocado slices นะครับก็คือหั่น avocado หั่นนะครับโอเคเช็คตามนะครับเราเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับ next one granola นะครับ granola นี่ที่เรากินนะครับ cereal นั่นเอง granola นะครับ feta cheese sliced almond and homemade vinaigrette นะครับ everybody togethervinaigrette มีลักษณะเดียวกับคำว่า vinegar ที่แปลว่าน้ำส้มสายชูนะครับ vinaigrette ก็คือน้ำที่ใส่สลัดเหมือนกันนะครับผสมน้ำส้มสายชูผสมเลมอนต่างๆนะครับเราเรียกว่า vinaigrette นะครับ homemade แปลว่าทำที่บ้านทำด้วยตัวเองนะ homemade and

เสียบบาร์บีคิวนี่แหละครับแต่ว่าเขาย่างเฉพาะผักนะครับ skewers นะครับ mixed berry salad and mints นะครับโอเค who made it all correct ใครถูกหมดทุกข้อทั้ง32ข้อเลย raise your hand บางคนบางกลุ่มนะนักเรียนปลายทางนะครับมีใครถูกหมดเลยไหมนะแสดงว่าเรามีความรู้พื้นฐานด้านอาหารเยอะมากนะครับผมโอเคทุกคนจับคู่ไว้นะครับอย่าเพิ่งเก็บนะครับเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับ everybody shark everybody shark everybody shark shark sharkEverybody shark, shark, shark, shark. So now, นะครับ I want the teacher back home to give handout number 6นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านที่6นะครับเรื่อง Lisa Special Day นะครับวันพิเศษของ Lisa ใบงานนี้นะครับให้กับใบความรู้นี้ให้กับนักเรียนได้เลยครับณตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบความรู้ที่6นี้ให้กับนักเรียนนะครับ

All right, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark, shark. So now I want everybody to look at the Lisa special day story. อยากให้ดูใบความรู้ที่6นะครับ and underline foods you find in the passage. คำศัพท์ที่เราจับคู่กับรูปภาพไปเมื่อกี้32คำนะครับให้เราหาในเรื่องนี้ลิซ่าเขาจะเตรียมมื้ออาหารสำหรับไปปิกนิกนะครับให้เราหาแล้วก็ทำไงครับ underline underline underline คือขีดเส้นใต้คำที่เราเจอทั้ง32คำนะครับผมโอเคอ่ะขีดเส้นใต้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราหาเจอนะครับทั้ง32คำเมื่อกี้นะครับผมโอเคขีดเส้นใต้เลยเจออาหารอะไรบ้างที่ลิซ่าจะเตรียมไปนะครับโอเค let's go I give you some times

0: All right, everybody shock. Everybody shock. Shock, shock. Now, let's see if you can find all of the 32 ingredients here in the story of Lisa. So, the first paragraph for breakfast, can you find this one? Whole grain pancakes, fresh berries, honey, scrambled eggs, spinach, Greek yogurt, granola, and sliced almonds. นะครับใครที่ยังไม่ครบขีดตามคุณครูเลยนะครับใครที่ยังไม่ครบขีดตามคุณครูเลยนะในพารากราฟแรกจะมี two four six eight มี eight นะครับมี8คำนะ two four six eight มี8นะครับโอเค next one the second paragraph นะครับ we havesalad, cherry tomatoes, cucumbers, bell peppers, grilled chicken breasts, feta cheese, homemade vinaigrette, olive oil, lemon juice, herbs, whole grains, rolls, fresh fruits, apple slices, and grapes. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 14, นะครับ, 14, นะครับ, ในพารากราฟที่ 2, นะครับ, 14อัน. And the next one.ใครได้ไม่ครบคิดตามครูได้เลยนะครับ you can underline following my answers here ใครไม่ครบนะครับใครยังไม่ครบนะ and next one paragraph number 3 is for dinner นะครับ we have breakfast lunch and dinner dinners นะครับ we have barbecue turkey burgers นะ oh sorry turkey burger is the same thing นะครับ turkey burger เป็นอันเดียวกันนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับvegetable skewers, zucchini, mushroom, cherry tomatoes, quinoa, salad, diced vegetables, lemon dressing, avocado slices, mixed berry salad, and mint. Nah. Okay, let's check if you get the same thing with me. Are you with me? Okay. Now, nah. Now, nah. I want you to, okay, before weTake a look at each one. Let's see, for breakfast, we have many ingredients. Can you tell me which ingredients give you proteins? You can ring the bell from the breakfast, ring the bell. Okay, go four first. For breakfast, which ingredients give you the proteins?
1: Scrambled eggs,
0: scrambled eggs, okay.Only one, right? Okay. And what about honey? Honey, what does it give you? How do you think?
1: I think carbs.
0: Carbs, maybe. Okay. Thank you very much. Group 4, 1 point. Okay. I will ask group 5 now. Group 5, can you tell me from group 5, which ingredients in Lisa breakfast give you carbs?Okay, anybody can answer. Give you carbs. Go five. We have fresh berries, Greek yogurt, granola, spinach, sliced almond, whole grains pancake, carbs, carbohydrates. Where can you get the carbs from? Sia, will you answer my questions? Okay, give a microphone to Sia. Okay.
1: Pancake,
0: because it's made from grain. What is grain? Do you know grain? Grain is ธัญพืชนะครับ or rice นะครับ okay. Thank you very much. Group 5, 1 point. นะครับผม Can any group tell me Lisa preparing Greek yogurt? What nutrient will Lisa get from Greek yogurt? Ring the bell.Group 3ครับผมGroup 3 from Greek yogurt
2: Minerals
0: right only one thing right mineral
2: vitamin
0: okay thank you very much Group 3 one point ครับผมโอเค Greeks can give you minerals and vitamin but it's made of milk can you recall your memoryIt's made of milk, yogurt is made of milk. Maybe it can give you some nutrients. What is that?
3: Proteins.
0: Have you can have protein? ได้นะครับผม Okay. Next one. For lunch, นะครับ we have many menus. นะครับ Any group can tell me which ingredients here give you fats? give you fats. นะครับ Group 3 again. Okay. Group 3 again. นะครับ Anybody? Give you fats.
1: Feta cheese and olive oil.
0: Feta cheese and olive oil. นะครับ Okay. So it's give you the fats, right? Yes. Thank you very much. Group 3 1 point. นะครับ And which ingredients give you vitamin? Group 1 ครับ Okay.You can choose one or two or three if you know.
1: Cherry tomato.
0: Cherry tomatoes, only one. What else?
1: Cucumber.
0: Cucumbers.
1: And bell pepper.
0: And bell peppers, okay. Colorful and fresh vegetable and fruits. Thank you very much. Good one, 1 point. Okay. And you can see feta cheese. Feta cheese, cheese.And chicken breast and homemade vinaigrette and apple slices and grapes. I think Lisa is preparing her lunch for many vitamins and minerals. And what about dinner? Dinner. So we have many things. Can you tell me what kind of nutrients can Lisa get from avocado slices? Okay, hurry up. Wait for a second.Touch your ear. 3, 2, 1. Go 4, ครับ. Go 4มาเลยนะครับ. Avocado slices. Avocado slices.
4: Fats.
0: Okay. Fat from avocado. Thank you very much. Go 4. 1 point. อันนี้น่าจะยากๆสักนิดหนึ่งนะครับผม. Can you tell me what kind of nutrients can Lisa get from?Mushroom นะครับ wait for a second mushroom 3 2 1 wait for a second hold on for a second 3 2 2 3 2 3 3 2 1 I think go for again
1: minerals
0: okay minerals okay mineral yeah you can get mineral from mushroom นะครับmushroom okay thank you very much group 4นะครับผมนะokay all right everybody I want you to do this thing nutrients classifications นะครับเดี๋ยวอันนี้คุณครูจะให้เราไปทำเป็นการบ้านนะครับผมคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานteacher materials number 9นะครับ part B นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาบทอ่านนะครับอาหารทั้ง3มื้อที่ลิซ่าเตรียมทั้ง breakfast lunch และ dinner เสร็จแล้วนะครับเราไปแยกว่าแต่ละมื้ออาหาร breakfast lunch dinner ลิซ่าเตรียมอาหารอะไรบ้างเมื่อกี้และแต่ละเมนูให้นิวทรีนอะไรเราบ้างเช่น turkey burger ให้อะไรครับ turkey burger protein and carbs right for example cucumber ให้อะไร cucumber mineral vitamin ถูกต้องให้เราทำรายงานนี้เป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูนะครับผมโอเค make sense โอเค are you with me
3: yeah.
0: everybody shark yeah. everybody shark shark โอเคคุณครูปลายทางสามารถให้งานนี้ไปเป็นการบ้านนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีอาหารทั้ง3มื้อนะครับ breakfast lunch และ dinner นะครับเช่น breakfast whole grains pancakes นะครับให้อะไรครับ whole grain pancakes what can Lisa get from whole grain pancakesCarbs or and vitamin and mineral. Lunch she preparing. She is preparing cucumber. What can she get from cucumber? Vitamins, mineral waters. And what about dinner? She preparing avocado. What can she get from avocado? Fats and vitamin and minerals. Okay. All right, everybody. Next time, let's review what you have learned today. นะครับเรามาจำดีว่าใครจำได้ว่าคืออะไรนะครับ Let's see this one what do we call it in English ring the bell okay group one ครับนะครับวันก่อนเลยนะผมเร็วมาก
2: herbs
0: one more time herbs or herbs thank you very much group one 1 point นะครับผม next one ครับรอคุณครูเขานะครับ three to one group three ครับ group three
2: granola
0: one more time granola
2: granola
0: 1 point thank you very much group threeNext one, 3, 2, 1. Go one again, นะครับ
1: Spinach.
0: One more time, spinach.
1: Spinach.
0: Thank you very much. Go one point, นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อพร้อมกันอันนี้คืออะไรครับ bell peppers พร้อมกันพร้อมกัน this one zucchini this one mixed green this one dressing okay this one vegetable skewer and this one homemade vinaigrette okay a regular verb list for today we have bite beat bitten everybody repeat after me bite beat bitten hide hit hidden beat bait bitten forbid forbade forbidden นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้4คำอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเค everybody together one more time bite beat bitten high hit hidden beat bait bitten forbid forbade forbidden bite คืออะไรครับ bite กัด high แปลว่าอะไรครับ high ซ่อน beat นะครับ bait bitten แปลว่าสั่งนะครับสั่งหรือขอร้องก็ได้นะครับสั่งหรือขอร้องนะครับนะหรือว่าเสนอก็ได้นะครับ bit bait bitten นะครับ bitcoin นะครับ forbid forbade forbidden แปลว่าห้ามนะครับ forbid นะครับแปลว่าห้ามโอเค can I pass โอเค next time we will talk about food ingredients number 2 and you can download handout number 7 futures and future continuous tense andteacher material number 11นะครับ flash cards and word cards sentence shuffle and you can download all of the materials from worldwideweb.dltv.ac.th all right everybody are you tired today are you tired
5: yes
0: are you hungry
5: yes
0: are you sleepy
5: yes
0: do you want to go home
5: yes
0: yes okay very loud all right I have a quote from PatBushnan นะครับเป็นคนไทยเป็นคนอเมริกันนะครับ an American journalist politician and other she said the foods that enter the minds must be watched as closely as the foods that enters the body แปลว่าอาหารที่คุณใช้กินลงไปเพื่อทำให้ท้องอิ่มยิ่งคุณเลือกมันดีเท่าไหร่คุณก็ต้องเลือกอาหารที่บำรุงสมองและจิตใจของคุณดีเท่านั้นนะครับเลือกอาหารจิตใจเลือกอาหารสมองให้ดีเท่ากับอาหารที่เรากินลงไปในท้องโอเคไหมใครที่สุขภาพจิตไม่ดีคิดมากเครียดนะครับเป็นกังวลอย่าลืมหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในการบำรุงเลี้ยงด้วยนะครับหาสังคมที่ดีหาเพื่อนที่ดีหาเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตนะครับ everybody I wish you a happiness today นะครับ a good rest of the day see you again next time thank you very much
1: let's thank the teacher
6: Yeah.

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
5: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองเราก็ได้มีการระดมความคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมในเรื่องของการแสดงออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำป้ายรณรงค์ใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้มีทำกิจกรรมเกี่ยวกับป้ายรณรงค์ไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนักเรียนกฎหมายที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายอาญา1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กําหนดให้ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูนะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีภาพปริศนามาให้นักเรียนร่วมกันถ่ายว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใครที่ตอบได้คุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค
2: ่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพปริศนานะคะคุณ

0: หมายเลขให้นักเรียนเลือกหมายเลข1จนถึงหมายเลข9ด้วยกันเราจะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: 5
0: หมายเลข5ฮะเอาตรงกลางเลยใช่มั้ยหมายเลข5นะคะคิดว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหมายเลข5เรามาดูกันค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรคะเห็นเหมือนเป็นตู้เซฟใช่มั้ยคะเห็นอะไรอีกมั้ยเอ่ยเห็นเงาคนใช่มั้ยคะนักเรียนให้โอกาสเปิดอีกหมายเลขใดดีคะหมายเลข3นะคะหมายเลข3เป็นใครนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียน
1: ขโมย
0: ขโมยใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้นทางบอกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับการขโมยหรือการลักทรัพย์นั่นเองถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนภาพปริศนานี้นะคะเรามาดูกันทั้งหมดเลยภาพทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนผู้ชายคนนี้กำลังจะทำท่าทางเหมือนกับกำลังปลดรหัสตู้เซฟอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากภาพนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยใครตอบได้ให้ยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามนะคะค่ะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการกระทำในภาพเป็นความผิดหรือไม่เพราะเหตุใดต้องบอกสาเหตุได้ด้วยว่าคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ผิดเพราะเหตุใดใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: เป็นความผิดค่ะเพราะว่าเราได้ไปลักทรัพย์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นความผิดนั่นเองเพราะว่าได้ไปลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนเองนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะนักเรียนจากการกระทำเมื่อสักครู่ในภาพนี้นะคะก็เป็นการกระทำความผิดนั่นเองเป็นการไปลักทรัพย์หรือขโมยของในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาถามว่าหากนักเรียนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะรู้สึกอย่างไรนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะใครอยากตอบตอบดังๆเลยค่ะคุณครูไม่ได้ยินรู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรอีกรู้สึกโกรธรู้สึกอย่างไรคะเครียดมีความรู้สึกเครียดโกรธเสียดายของไหมเสียดายของที่เราทำการเก็บรักษาเอาไว้แต่กลับมีคนไปขโมยของของเราที่เราอุตส่าห์เก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจากคำถามทั้งสองคำถามนี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเกี่ยวกับการกระทำความผิดถ้าเกิดว่าผู้ใดได้มีการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็จะส่งผลทำใหได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายในที่นี้เราจะมาพูดถึงกฎหมายอาญากันก่อนนะคะกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่รัฐใช้ในการรักษาความปลอดภัยและความยุติธรรมโดยกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมายไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่ากฎหมายอาญาในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรกฎหมายอาญาคิดว่าหมายถึงอะไรเรายังไม่ได้ทำการเรียนรู้กันไปถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นการตอบที่นักเรียนสามารถบอกได้เลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรผิดถูกไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะ
3: เป็นคดีที่เป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่ไม่ร้ายแรงมากใช่ไหมคะอันนี้เป็นความคิดของเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีคนอื่นคิดว่ากฎหมายอาญานั้นหมายถึงอะไรห้ามเปิดหนังสือดูก่อนเอาตามความคิดของเราเลยนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบอีกไม่เอ่ย

0: นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคิดว่าคืออะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนห้องต้นทางตอบไปแล้วห้องต้นทางคนอื่นมีใครอยากตอบอีกไหมเอ่ยคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรไม่มีเพราะฉะนั้นขออนุญาตสุ่มนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการสุ่มและคุณครูอยากทราบว่าทุกคนนั้นคิดว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเลขที่ต่อไปนี้คือเลขที่15ค่ะใครเลขที่15เชิญได้เลยค่ะ
1: สำหรับผมนะครับกฎหมายอาญาคิดว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เด็ดขาดครับแล้วก็ต้องมีความร้ายแรงระดับหนึ่งครับ
0: คิดว่ากฎหมายอาญามีความร้ายแรงแล้วก็มีความเด็ดขาดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของกฎหมายอาญากันนะคะว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิดนั่นเองค่ะการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเอาไว้นั่นเองนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือกฎหมายอาญานั้นก็คือกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีความขัดต่อกฎหมายถือว่าจะมีบทลงโทษต่อผู้นั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของกฎหมายอาญานั่นเองนะคะสรุปแล้วกฎหมายอาญาคืออะไรคืออะไรคะใครอยากตอบยกมือได้เลยค่ะคืออะไรกฎหมายอาญาคืออะไรเชิญค่ะ
2: เป็นเหมือนหากเราทำอะไรผิดก็จะโดนบทลงโทษค่ะตามที่บัญญัติไว้
0: โอเคถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษเอาไว้หรือว่ามีการบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่กระทำการใดหรือไม่ได้กระทำการใดถ้าขัดต่อกฎหมายก็จะมีบทลงโทษนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในที่นี้เป็นความผิดในฐานของกฎหมายอาญาด้วยนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานี้นะคะมีความผิดหลายประเภทด้วยกันนะคะมีความผิดทั้งในเรื่องของความผิดฐานที่เราไปกระทำความผิดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายของผู้อื่นนะคะในเรื่องของเพศนะคะนักเรียนมีการพากผู้เยาว์หรือว่าในเรื่องของเพศในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนและเรื่องของทรัพย์นะคะก็อยู่ในกระบวนกฎหมายอาญานั่นเองก็มีการคุ้มครองไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือการจับคู่เกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะทรัพย์เนี่ยก็เป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอย่างมีคนไปขโมยทรัพย์สินของเราเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั่นเองเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะว่ากฎหมายอาญานี้ได้บัญญัติเอาไว้อย่างไรบ้างที่มีความผู้ที่กระทำความผิดอย่างไรมีความผิดต่อทรัพย์ของเราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำอธิบายของกิจกรรมนะคะนักเรียนคำอธิบายของกิจกรรมนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความหมายหรือลักษณะของการกระทำความผิดให้สอดคล้องกันนั่นเองค่ะ โดยกลุ่มที่ทำการจับคู่ได้ถูกต้องและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะคะจะได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะมีบัตรคำในลักษณะใดให้กับนักเรียนบ้างนั่นเองนะคะบัตรคำนะคะนี่เป็นลักษณะของบัตรคำชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก่อนนั่นเองอ่ะทุกคนตั้งใจดูนะความตรงนี้เป็นชื่อความผิดนะคะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับความหมายนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรคำที่1 นะคะมีชื่อว่าปล้นทรัพย์นั่นเอง2ลักทรัพย์3วิ่งราวทรัพย์4ชิงทรัพย์ค่ะถัดมาค่ะนักเรียนกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ยักยอกแล้วก็ช่อโกงทรัพย์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะรับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะคือชื่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนต้องทำการจับความหมายมาให้ตรงกันกับชื่อที่คุณครูได้กำหนดให้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการจับคู่ให้ได้นะคะโดยนักเรียนสามารถนะคะค้นหาข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูบัตรคำเป็นความหมายหรือว่าเป็นลักษณะของการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการอ่านที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองจะบอกเกี่ยวกับความหมายไว้ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองให้เราทำการอ่านบัตรคำนะคะแล้วก็ทำการจับคู่กับชื่อเมื่อสักครู่นี้เลยเข้าใจไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด11คำด้วยกันนะคะนักเรียน11ใบเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำการติดลงไปในฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณครูได้ทำการกำหนดให้นะคะอ่ะพร้อมที่จะไปลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือกันได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะอ่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เวลาสำหรับทุกกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วก็ทำการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะกลุ่มใดทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดเครื่องติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ยกมือบอกได้เลยและเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยค่ะเร็วนะคะนักเรียนรวดเร็วนะคะกลุ่มใดทำการติดเรียบร้อยก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและได้รับคะแนนพิเศษไปนั่นเองค่ะ

ว่าความคิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นหมายถึงอะไรบ้างแต่ละหัวข้อแต่ละการกระทำนะคะนักเรียนมีทั้งง่ายและยากปะปนกันไปนะคะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยกมือค่ะยกวางมือนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มวางค่ะวางมือได้เลยตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันค่ะว่ากลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มแรกนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ต่อคุณครูด้วยนะคะห้ามทำการสลับบัตรคำนั่นเองนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นการจับคู่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองในความหมายนี้เป็นการกระทําเกี่ยวกับอะไรเป็นการกระทําเขาบอกว่าเป็นการกระทําคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองอ่ะกลุ่มที่ทําการติดได้เป็นลําดับแรกหนูตอบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับชื่ออะไรคะปล้นทรัพย์นั่นเองนะคะจะถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มอื่นล่ะคะถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกไหมคะกลุ่มอื่นถูกไหมคะถูกนะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าการกระทําความผิดในฐานนี้ก็คือการปล้นทรัพย์นั่นเองการปล้นทรัพย์นะคะคือการร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองดังในภาพเลย3คนขึ้นไปจําเอาไว้นะคะนักเรียนการปล้นทรัพย์ต้องเริ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเป็นการกระทําความผิดในบัตรคำนี้บอกว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่รู้เช่นขโมยของที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทําความผิดชื่อว่าอะไรอะไรนะคะ
1: ล
0: ักทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไง
1: ล
0: ัก
1: ทรัพย์ค
0: ่
1: ะ
0: ลักทรัพย์นะคะลักทรัพย์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนรักทรัพย์ก็คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่รู้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเพื่อนวางปากกาไว้เราหยิบปากกาของเพื่อนไปโดยที่ไม่บอกเพื่อนก่อนแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาคือการลักทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันต่อบัตรคำนี้บอกว่าการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วซึ่งหน้าเป็นการกระทําความผิดวิ่งราวทรัพย์มีเพื่อนบอกว่าวิ่งราวทรัพย์กลุ่มอื่นว่าไงคะ
2: วิ่งราวทรัพย์ค่ะ
0: วิ่งราวทรัพย์ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการวิ่งราวทรัพย์นะคะก็คือมีการฉกฉวยเอาทรัพย์ของผู้อื่นอย่างรวดเร็วหรือได้มีการแย่งจากของผู้อื่นมาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะคือการวิ่งราวทรัพย์นั่นเองเราก็จะเห็นจากละครต่างๆใช่ไหมเคยเห็นไหมเอ่ยมีการวิ่งราวทรัพย์นะคะอันนี้คือการกระทําความผิดแบบฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเป็นการกระทําความผิดโดยการใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเขาบอกว่าใช้กําลังประทุษร้ายด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นการทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในฐานอะไรชื่อว่าอะไรดี
1: ช
0: ิงทรัพย์ใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าชิงทรัพย์กลุ่มลําดับที่ได้ลําดับที่1หนูตอบว่าอะไรชิงทรัพย์นะคะชิงทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากถูกต้องค่ะคือการชิงทรัพย์นั่นเองจำเอาไว้ว่าการชิงทรัพย์เนี่ยคือการใช้กําลังประทุษร้ายนะคะนักเรียนหรือว่ามีการเข้าไปถึงตัวของผู้ที่เป็นเหยื่อเลยนั่นเองนะคะคือใช้กําลังและขู่เข็นว่าจะทําร้ายร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อจะเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนเองนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาการกระทําต่อมาบอกว่าการขู่เข็นผู้อื่นว่าจะทําร้ายร่างกายหรือขู่เข็นว่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอันนี้เป็นการขู่เข็นนะคะนักเรียนว่าจะทําร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไรคิดว่าตอบว่าอะไรรีดเอาทรัพย์มีเพื่อนบอกว่ารีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะกลุ่มลำดับหนึ่งหนูตอบว่า รีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบไม่ใช่รีดเอาทรัพย์นะคะนักเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะการโชคทรัพย์ก็คือการที่เราขู่เข็นว่าจะทำร้ายร่างกายนั่นเองโดยมีอาวุธด้วยนะคะนักเรียนค่ะทำให้ผู้ที่โดนขู่เข็นนั้นเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพหรือว่าชื่อเสียงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของตนซึ่งได้มาด้วยทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะการกระทำความผิดต่อมาเป็นการกระทำที่บอกว่าการกระทำความผิดทางอาญาที่ผู้กระทำได้ข่มขู่หรือบังคับโดยทันทีเพื่อให้ผู้กระทำยอมมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยการขู่เข็นนั้นจะต้องทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความกลัวหรือความตกใจจนยอมมอบทรัพย์สินให้นั่นเองอ่ะนักเรียนคิดว่าคืออะไรการกระทำความผิดนี้คือฐานอะไรรีดเอาทรัพย์ใช่ไหมคะรีดเอาทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะรีดเอาทรัพย์กับกันโชคทรัพย์มีความแตกต่างกันอยู่เห็นไหมคะนักเรียนมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือการรีดเอาทรัพย์นั้นจำเอาไว้ว่าคือการขู่ว่าจะแฉนั่นเองจะแฉความลับของเราอาจจะแฉความลับของเราเช่นแฉว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ให้เงินเรานะเราจะแฉว่าเธอเนี่ยเคยทำความผิดอะไรมาบ้างแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการรีดเอาทรัพย์ส่วนการกันโชคทรัพย์คือการขู่นะคะขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายขู่ว่าถ้าไม่ให้เนี่ยจะแทงนะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนอันนี้คือการกันโชคทรัพย์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การเอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือจัดการไว้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่กับนำทรัพย์นั้นไปเป็นเจ้าของโดยทำการทุจริตนั่นเองอ่ะคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรน้องเรียนตอบว่าอะไร
3: ย
0: ักยอกทรัพย์ใช่ไหมคะยักยอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการยักยอกทรัพย์นั้นนะคะก็คือการที่เราควรจะแทนที่เราจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้หรือว่าผลประโยชน์นั้นไว้เพื่อให้กับส่วนรวมแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นมีการยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราไปทำงานในบริษัทแล้วเรายักยอกเงินของบริษัทมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการยักยอกทรัพย์แทนที่เราจะทำการเก็บรักษาเงินตรงส่วนนี้ไว้ให้กับบริษัทแต่เรากับยักยอกมาเป็นของตนเราเองนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายในการกระทำนี้คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงโดยทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อและยอมให้ทรัพย์สินของตนเองไปนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีชื่อว่าอะไร
3: ช
0: ่อโกงทรัพย์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคือการช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะคือการหลอกลวงผู้อื่นว่าเป็นการคือมีการหลอกลวงผู้อื่นนั่นเองหรือมีการโกหกนั่นเองนะคะคือการช่อโกงทรัพย์มาเป็นของตัวเราเองนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะคะก็คือความผิดทางอาญาฐานช่อโกงทรัพย์นะคะนักเรียนถัดมาความหมายต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญาเช่นการซื้อของที่รู้ว่ามาจากการขโมยอ่ะอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นความผิดฐานอะไรมีชื่อว่าอะไร
3: ร
0: ับ
3: ของโจร
0: รับของโจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยคือการรับของโจรนั่นเองนะคะคือการที่เรารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินนั้นได้มาโดยความไม่สุจริตยกตัวอย่างเช่นมีคนมาขายรถจักรยานยนต์มาให้เราเนาะมีคนขายรถจักรยานยนต์ให้เราแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขาขโมยมาแต่เรากลับรับซื้อแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนมีความผิดฐานรับของโจร นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูการกระทำความผิดต่อมาใกล้จะหมดหรือยังเหลืออีกกี่ข้อคะนักเรียน

เหลืออีกเท่าไหร่2นะคะอ่ะต่อมาบอกว่าการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายสูญหายหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานไม่ได้เช่นทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียหายโดยเจตนาอ่ะอันนี้เป็นการกระทำความผิดฐานอะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรทำให้เสียทรัพย์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะก็ความหมายตรงตัวเลยเนาะคือการทำให้เสียทรัพย์นั่นเองคือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือมีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บัตรคำนี้เขาบอกว่าการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ์หรือการเข้าไปในทรัพย์ที่ผู้อื่นนั้นครอบครองโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้มีความยินยอมนักเรียนคิดว่าจากข้อความเมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดฐานอะไรบุกรุกใช่ไหมคะบุกรุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยหมดหรือยังครบแล้วใช่ไหมคะไหนกลุ่มใดถูกต้องทั้งหมดเลย11คำยกมือหน่อยมีไหมคะยกสูงๆเลยมีไหมเอ่ยไม่มีมีสลับบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะนักเรียนค่ะส่วนกลุ่มที่ทำการติดได้เป็นลำดับที่1นั้นคุณครูให้ผลประโยชน์ให้กับนักเรียนให้ละ1คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์นะคะถือว่านักเรียนนั้นดีเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนอ่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันมามองที่จอนะคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ลงไปในใบงานที่3นั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนทำใบงานที่3ได้พร้อมๆกันเลยได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายอาญาและลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะโดยในข้อที่1ให้บอกความหมายของกฎหมายอาญาก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้ว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรนะคะถัดมาคือในข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาเมื่อสักครู่นี้มีการกระทำความผิดทั้งหมดเท่าไหร่คะ11ฐานเลยด้วยกันเนาะค่ะนักเรียนก็ทำการยกตัวอย่างมานะคะค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3คือให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญานักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ก็ช่วยกันวิเคราะห์มานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะให้ทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันทำนะคะไม่แค่เพียงใครคนใดคนหนึ่งทำเท่านั้นนะคะนักเรียนให้ทุกคนร่วมกันทำเพราะทุกคนได้คะแนนเท่ากันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาลงเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามค่ะว่านักเรียนเขียนอะไรลงไปบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนในข้อที่1บอกว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญาใช่ไหมคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขียนไว้ว่าอะไรกันบ้างกฎหมายอาญาคืออะไรใครอยากตอบคุณครูดีคะเชิญค่ะ
1: เป็นบทลงโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ที่กระทำผิดครับเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้นั่นเองคือผู้ที่กระทำความผิดใดหรือไม่กระทำความผิดใดนั้นถ้าเกิดว่าขัดต่อกฎหมายก็มีความผิดใดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนและซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ถือได้ว่ากฎหมายอาญานี้นะคะช่วยทำให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตได้รู้ว่าเวลาที่เรากระทำความผิดเราจะได้รับโทษอะไรเราจะได้ระมัดระวังตนเองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่2บอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมคะกฎหมายอาญามีการกระทำความผิดหลายสถานด้วยกันหลายประเภทนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นในประเภทของทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นตรงนี้ก็มีความผิดทางอาญานะคะหรือในเรื่องของเพศการล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่วันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน11แบบใช่ไหมคะมีทั้งหมด11นะคะมีอะไรบ้างมีการกระทำความผิดแบบใดบ้างคะกลุ่มใดอยากตอบมีแบบใดบ้างกลุ่มที่เท่าไหร่อยากตอบกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเชิญค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าการกระทำความผิดแต่ละอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนี้หมายถึงอะไรบ้างกลุ่มอื่นฟัง
2: การลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์และการบุกรุกครับ
0: มีทั้งหมด11ฐานด้วยกันใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ละอย่างนั้นนะคะนักเรียนในแบบที่1คือการลักทรัพย์ลักทรัพย์หมายถึงการกระทำแบบใดคะนักเรียนคือการขโมยของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้นั่นเองนะคะนี่คือการลักทรัพย์นะคะถัดมากันโชคทรัพย์คืออะไรกันโชคทรัพย์คือการขู่ทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถัดมารีดเอาทรัพย์คืออะไรคะตอบดังๆค่ะตอบดังๆค่ะจะตอบยกมือเชิญค่ะ
3: คือการขู่เอาทรัพย์ครับ
0: อย่างไรทำอย่างไร
3: ก็อย่างเช่น
0: คือการขู่ใช่ไหมคะขู่ว่าจะทำอะไร
3: จะรีดเอาทรัพย
0: ์ขู่ว่าจะแฉความลับของเราใช่ไหมคะคือการรีดเอาทรัพย์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่3บอกว่าให้นักเรียนบอกความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถเขียนความสำคัญได้เลยว่านักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามนักเรียนทุกคนค่ะว่า นักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรกฎหมายอาญามีความสำคัญอย่างไรใครอยากจะตอบยกมือตอบคำถามหน่อยค่ะใครอยากตอบดีนักเรียนเชิญค่ะ
4: สำหรับผมนะครับคิดว่า เวลากฎหมายอาญาเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยให้สังคมเนี่ยสงบสุขครับผมแล้วก็สามารถใช้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ปราศจากผู้ร้ายครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็ช่วยบังคับเราในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษด้วยนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้บ้านเมืองของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรต่อตัวนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใครอยากจะตอบดีเชิญค่ะ
5: ค่ะกฎหมายอาญานะคะก็จะสามารถกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำได้แล้วจะทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายอาญามากขึ้นค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นนะคะก็ทำให้เราทราบถึงสิทธิของเรานั่นเองว่าเรามีสิทธิในด้านใดบ้างและในเรื่องของการกระทำความผิดเราก็รู้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะทำให้ส่งผลให้เราเกิดการกระทำความผิดแบบฐานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการลักทรัพย์คือการที่เราเอาของผู้อื่นไปโดยที่เราไม่ได้บอกผู้อื่นนั่นเองนะคะถือว่ามีความผิดทางอาญานะคะและเดี๋ยวจะมีบทลงโทษนั่นเองค่ะนักเรียนและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับโทษของอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะ

0: ค่ะกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับการกับความร้ายแรงของการกระทำนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองจะมีทั้งหมด11อย่างด้วยกันนะคะมีในเรื่องของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์และยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์บุกรุกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คื ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด11แบบนะคะถัดมาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาญาจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะว่าโทษทางอาญานั้นมีกี่สถานมีแบบใดบ้างนั่นเองเนาะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญา2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้ไปกันเยอะไม่เอ่ย
1: เยอะ
0: ค่ะถ้าเรารู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนให้อย่าขัดกับกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแทะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569

ความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารโน้มน้าวใจสื่อโฆษณานะคะเราจะมาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากสื่อในลักษณะของสื่อเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันหรือยัง
3: พร้อม
2: แล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะและมาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ในทิศทางใดและนักเรียนจะเกิดจุดประสงค์อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะไปดูกันวันนี้ว่าในเรื่องของการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นการประเมินโฆษณาหมายความว่านักเรียนจะต้องชมแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าโฆษณานั้นดีหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะพฤติกรรมที่จะเกิดกับนักเรียนคืออะไรดูกันนะคะอย่างข้อที่1ค่ะบอกว่า 1. อธิบายหลักการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนต้องทำอะไรได้นะลูกข้อแรกต้องอธิบายหลักการได้ถูกต้องไหมคะหมายความว่าต้องอธิบายเป็นขั้นตอนเป็นหลักการได้ 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลถ้าจะบอกแค่ว่าดีกับไม่ดีได้ไหมข้อนี้หนูจะไม่ผ่านจุดประสงค์นะหนูต้องบอกว่าดีเพราะอะไรมีเหตุผลนั่นเองต่อไปข้อที่3คือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อโฆษณาในฐานะผู้บริโภคอย่างมีหลักการในเมื่อเราเรียนมาแล้วว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องไหมดังนั้นหนูก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นมันช่วยส่งให้โฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะและ4คือมีการเลือกรับสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมนี่คือคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินสื่อโน้มน้าวใจประเภทโฆษณานั่นเองนะคะและวันนี้จะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ศึกษามาแล้วถูกต้องไหมแล้วก็รวมไปถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวที่เราจะเรียนกันต่อในชั่วโมงนี้และครั้งต่อไปนั้นก็จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเป็นผู้ส่งสารเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาดูซิวันนี้คุณครูอยากตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนลองคิดตามนักเรียนเคยตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงหรือไม่ในลองคิดซิที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยซื้ออะไรจากการที่เราโดนโฆษณากล่าวเกินจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงเชื่อมีไหมเอ่ยโอ้ยจริงเหรออ่านักเรียนคะมีเพื่อนที่เคยตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงอยากจะมาแลกเปลี่ยนให้ฟังเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนปลายทางคะสนใจใช่ไหมลูกลองมาดูซิว่าเพื่อนๆ เขาไปเจออะไรกันมา
4: เคยซื้อครีมมาค่ะแล้วแบบเขาโฆษณาเกินจริงค่ะว่าขาวไว7วันอะไรงี้ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อหนูซื้อจากไหนคะลูก
4: ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
2: ตามอินเทอร์เน็ตแล้วเขาใช้คำพูดว่ามันจะขาวภายใน7วัน
4: ใช่ค่ะ
2: อ๋อแล้วผลเป็นไงใช้หรือยัง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: แล้วผลคือ
4: ไม่เป็นเหมือนที่เขาไอ้นี่มาค่ะ
2: หนูใช้ต่อไหมหรือว่าหนูเลิกใช้ไปเลย
4: เลิกใช้เลยค่ะ
2: นะคะแล้วมันนอกจากจะไม่ขาวแล้วมันมีผลอะไรไหมลูก
4: อาจจะทำให้สิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: ดีที่หนูรู้ตัวทันแล้วก็หยุดใช้ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทุกคนมักจะพลาดกันได้นะคะเพราะว่าสื่อโน้มน้าวใจมีพลังเห็นไหมคะเพื่อนได้รับแรงกระทบจากการโน้มน้าวใจที่เกินจริงเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นภายใน7วันอย่าคิดว่ามันจะเจอแค่ในตัวอย่างโฆษณาที่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเหตุการณ์จริงมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หนูว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถตกเป็นเหยื่อโฆษณาด้วยเพียงแค่คำว่าขาวขึ้นใน7วันหรือดีขึ้นภายใน3วันได้ไหมได้ใช่ไหมลูกเมื่อไหร่ที่เรามีความต้องการอยู่ว่าเราอยากขาว แล้วบังเอิญว่าการโน้มน้าวใจนั้นมันตรงกับความต้องการของเราณช่วงนั้นพอดีมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นตกเป็นเหยื่อได้นอกจากนี้มีใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะนอกจากครีมมีไหมเอ่ยมีไหมใครมีใครโดนหลอกมีไหมมีเหรอมีไหมลูกอยากนำเสนอไหมลองเชิญค่ะกลุ่ม3นะคะตัวแทนกลุ่ม3
4: ค่ะหนูโดนเป็นโฆษณาที่เขาบอกว่าเป็นของกินค่ะก็คือเขาโฆษณาว่าข้างในเนี่ยค่ะไส้จะเยอะแล้วก็ไส้เนี่ยค่ะจะเป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าไส้มันจะเยิ้มน่ากินแต่พอได้ของจริงมามันไม่เป็นตามที่เขาโฆษณาไว้ค่ะ
2: แล้วมีไส้ไหมลูก
4: มีค่ะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าที่เขาโฆษณา
2: ปริมาณไม่ได้เยอะเท่าที่ควร
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วหนูทำไงคะคราวนี
4: ้หนูก็เก็บค่ะแต่ว่าหนูจะไม่สั่งร้านนี้แล้วค่ะ
2: นี่ก็ครั้งเดียวพอเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเหยื่อโฆษณาเกินจริงนะคะบอกว่าไส้เยอะแต่ไส้แทบมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าผลกระทบไม่ร้ายแรงแต่อาจจะกระทบความรู้สึกสำหรับคนที่อยากกินแบบอาหารหรือว่าขนมที่มันมีไส้เยอะปริมาณตามที่คาดหวังแต่สุดท้ายแล้วภาพโฆษณาก็หลอกเราจนได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาลองประเมินดูสิคะว่าแล้วโฆษณาในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเรามีทักษะตรงนี้ลูกเราก็จะมีโอกาสถูกหลอกน้อยลงนั่นเองทีนี้อยากเติมเต็มให้อีกหน่อยนึงว่าแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าโฆษณาเหล่านั้นเกินจริงหรือเปล่านะคะ1นักเรียนสังเกตนะข้อแรกนำเสนอถ้อยคำที่กล่าวเกินจริงนักเรียนคะกรณีของเพื่อนคนแรกบอกว่าจะข่าวขึ้นภายใน7วันอันนี้จริงๆแล้วเป็นข้อมูลข้อความโฆษณาที่ควรเลี่ยงเหตุผลเพราะว่าตามหลักการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือประเภทเครื่องสำอางหรือว่ายานะคะไม่ควรระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนวันมันไม่ถูกต้องและตัวของผู้บริโภคเองควรรู้นะคะว่าห้ามเชื่อโฆษณาเหล่านี้นะคะ2หลอกล่อด้วยตัวเลขปริมาณเต็ม 100% หรือเห็นผลภายในเท่าไหร่รวมไปถึงสถิตินะคะเขาจะอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ถ้าหนูพิสูจน์ไม่ได้เป็นโฆษณาอะไรลูกเกินจริงนะคะ3ใช้โปรโมชั่นและของแถมดึงดูดความสนใจต้องคิดก่อนค่ะว่าแล้วคนขายจะขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถ้ามันถูกเกินไปแถมมากเกินไปแสดงว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ต้องกลับมาคิดกันก่อนนะคะต่อไปข้อที่4ใช้ข้อความกำกวมไม่ชัดเจนเช่นก่อนหน้านี้มีเด็กๆนำโฆษณามาวิเคราะห์แล้วบอกว่าเขามีการแจกแถมแต่มันมีตัวอักษรตัวเล็กๆบอกไว้ว่ามันมีเงื่อนไขภายใต้บริษัทภายใต้เงื่อนไขของบริษัทกำหนดไว้ดังนั้นถ้าเราอ่านไม่ดีตรงนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าโฆษณานั้นมีความเป็นไงไม่ชัดเจนใช่ไหมลูกนั่นคือมีโอกาสที่จะเป็นโฆษณาเกินจริงได้ต้องระมัดระวังถัดมาค่ะแล้วไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนอกจากจะนั่งร้องไห้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนั่งไปร้องเรียนได้เข้าใจไหมในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์นะคะลูกเราคือผู้เดือดร้อนเราสามารถที่จะแจ้งไปที่สำนักคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เนื่องจากกสทช.นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตสื่อโฆษณาและกำกับดูแลเกี่ยวกับสื่อต่างๆดังนั้นสามารถโทรไปได้ที่ไหนเด็กๆโทรไปได้ที
3: ่
2: 1200โทรไปที่ไหนนะ1200เป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้เดือดร้อนอย่าเก็บเอาไว้ค่ะให้แจ้งมาได้เลยนะคะ1200ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราได้ความรู้ไปแล้วต่อไปเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาแล้วนะและก่อนที่เด็กๆจะได้มาประเมินสื่อโฆษณาประเภทเคลื่อนไหวครูขอเพิ่มเติมความรู้ให้หนูก่อนได้ไหมพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: ถ้าพร้อมขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเพิ่มพูนปัญญา ดบันทึกพร้อมพร้อมไหมลูกเปิดเลยเอาล่ะวันนี้ขอเติมเต็มความรู้ในส่วนของหลักการประเมินสื่อโฆษณากันหน่อยมาดูนะคะทำยังไงบ้างจะประเมินสื่อได้อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆคะจดย่อนะคะลูกไม่ต้องคัดลอกหมดข้อที่1พิจารณาใจความของสารอย่างถี่ถ้วนข้อที่1ต้องรู้ก่อนนะคะว่าใจความคืออะไรข้อที่2วิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของสารพิจารณาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนคะถ้าเขาบอกข้อเท็จจริงนี่คือเป็นสิ่งที่หนูจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าแล้วผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นจริงหรือเปล่านี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคำคุณศัพท์เป็นคำวิเศษเช่นอร่อยนุ่มหอมสิ่งนี้หนูก็ต้องพิสูจน์เช่นกันและปัจจุบันมันจะมีสื่อรีวิวต่างๆใช่ไหมลูกหนูลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าจากผู้ใช้อ่ะค่ะความคิดเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆนั้นมองว่าอย่างไรก็สามารถช่วยกรองในเรื่องของความคิดเห็นได้ด้วยต่อไป3พิจารณากลวิธีทางภาษาจดย่อได้นะคะกลวิธีทางภาษานะคะว่ามีการโน้มน้าวใจมีการเร่งเร้าหรือดึงดูดความสนใจอย่างไรนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะกลวิธีทางภาษาไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือบางโฆษณาก็ตรงไปตรงมานะคะหรือบางครั้งเราอาจจะมีการเร้าความสนใจด้วยตัวเลขหรือสถิติอันนี้คือ3ประเด็นนะคะที่นักเรียนจะต้องพิจารณาทันไหมลูกกลุ่ม4ทันนะคะนี่คือหลักที่หนูจะต้องนำไปประเมินในขั้นตอนต่อไปไปต่อได้ไหมเอ่ยคุณครูจะดูความเร็วของนักเรียนจากต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคะหนูก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันไปได้นะคะโดยที่เราจะเว้นจังหวะให้นักเรียนได้จดบันทึกด้วยนะคะหากไม่ทันยังไงสามารถที่จะย้อนดูในเว็บไซต์ได้นะคะ DLTV 9รายวิชาภาษาไทยก็จะแขวนสื่อเอาไว้ล่วงหน้าค่ะในข้อที่4ทำอะไรต่อหลังจากที่เราได้องค์ประกอบแล้วได้เห็นกลวิธีทางภาษาแล้วขั้นตอนที่4คือประเมินภาพรวมค่ะขั้นที่4นะคะประเมินภาพรวมว่าสื่อโฆษณานั้นสนองความต้องการพื้นฐานอย่างไรตามกฎของมาสโลว์นะคะจะบอกไว้ว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความต้องการ5ประการด้วยกันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยต้องการพื้นฐานต้องเป็นไงอิ่มท้องนอนหลับรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัยรวมไปถึงมั่นใจทางรู้สึกมั่นคงทางจิตใจและสูงสุดคือการได้รับการยอมรับสิ่งนี้ค่ะเขาจะนำมาใช้ในการโน้มน้าวใจดังนั้นต้องระวังนะลูกอย่างเพื่อนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขามีความต้องการอยากมีผิวขาวเป็นไงเจอโฆษณาขาวขึ้นใน7วันเพื่อนตะครุบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ต่อไปข้อที่5บอกว่าสรุปออกมาให้เห็นว่าข้อดีของโฆษณานี้คืออะไรและข้อด้อยหรือข้อเสียของโฆษณาคืออะไร

ะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะลูกอย่างโฆษณาที่คุณครูจะนำมาให้ต่อไปเนี้ยค่ะหนูแบ่งออกเป็นข้อดีและข้อเสียเลยนะคะต่อไปข้อที่6นะคะสรุปการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพราะเหตุผลใดนะคะว่าเหตุใดจึงจะเลือกเชื่อถือสื่อนั้นนะคะสื่อที่คุณครูจะนำมาไปนี้จะมีทั้งหมด2สื่อด้วยกันดังนั้นหนูทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะได้ไหมลูกไปต่อได้ไหมกลุ่ม4ทันไหมลูกถ้ากลุ่ม4ทันแสดงว่าเพื่อนปลายทางก็ทันด้วยแน่เลยใช่ไหมคะงั้นครูไปต่อนะลักษณะดีลักษณะที่ดีของเครื่องสำอางอันนี้ให้มาสังเกตนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องสำอางอันนี้นำมาให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นประเภทนี้ทำยังไง 1. จะต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรอง 2. เป็นระบุส่วนประกอบชัดเจน 3. เครื่องสำอางจะต้องผ่านการทดสอบการแพ้มาแล้วเหตุผลที่คุณครูยกตัวอย่างลักษณะของเครื่องสำอางมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ เข้าสู่วัยรุ่นและมีโอกาสที่จะเลือกใช้เครื่องสำอางด้วยตัวเองดังนั้นนี่คือความรู้ที่หนูจะต้องนำไปพิจารณาตัดสินใจนะลูกอันตรายมากๆถ้าหากหนูแพ้มันจะต้องใช้เวลารักษาเป็นเวลานานดังนั้นข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หนูปลอดภัยจากการเลือกซื้อเครื่องสำอางต่อไปนะคะคราวนี้ค่ะถ้าหากหนูได้พบลักษณะที่ไม่ดีของเครื่องสำอางมันจะเป็นยังไงสังเกตนะเมื่อสักครู่เพื่อนพูดอันนี้ดีมากๆเลยตัวอย่างแรกของเราที่บอกว่ามีเน้นสรรพคุณที่ดูเกินจริงอย่างเช่นการเน้นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะอันตรายนะคะ2ไม่บอกส่วนประกอบให้ชัดเจนก็ครีมอ่ะก็ครีมทาหน้าอ่ะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่าไม่ได้รับมาตรฐานต่อไป3ถ้าเป็นอาหารนะคะก็คือขาดการบอกคุณค่าทางโภชนาการกรณีที่เป็นอาหารเสริมต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องของอาหารเสริมมาให้ดูด้วยดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยได้ไหมคะคราวนี้นี่คือความรู้ที่คุณครูอยากจะให้ทั้งหมดนะคะก่อนที่เด็กๆได้ไปประเมินสื่อกันนะคะวันนี้นักเรียนปลายทางเราจะมาร่วมประเมินสื่อประเภทเดียวกันนะคะซึ่งสามารถชมไปพร้อมกันได้เลยและก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมขอบอกไว้ก่อนนะว่าคุณครูจะขอมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบกลุ่มละ1โฆษณานะคะจะได้มีเวลาพูดคุยกันเพียงพอจดเสร็จหรือยังจดเสร็จแล้วนะคะขอนำทุกคนไปทำกิจกรรมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะก็จะนำเด็กๆมาประเมินสื่ออย่างมีวิจารณญาณเข้าที่และระวังนะคะสื่อต่อไปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันอันดับแรกค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูแบ่งกลุ่มนะลูกเรามี2สื่อโฆษณาแล้วหนูเลือกกันนะคะว่ากลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่มใดจะพิจารณาโฆษณาที่2ซึ่งนักเรียนต้นทางแบ่งหรือยังลูกไหนยกมือหน่อยกลุ่มไหนพิจารณาโฆษณาที่1กลุ่ม1กลุ่มเดียวหรอกลุ่ม4 2กลุ่มนะคะต่อไปกลุ่มที่พิจารณาโฆษณาที่2ค่ะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ค่ะมี3กลุ่มของหนูกลุ่ม1ใช่ไหมค่ะได้ค่ะคราวนี้ค่ะทำยังไงบ้างคือจะต้องศึกษาพิจารณาประเด็นต่อไปนี้1แยกองค์ประกอบก่อนเลยว่าโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ระวังนะคราวนี้จะไม่ใช่โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์แต่จะเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวดังนั้นต้องช่วยกันฟังต้องช่วยกันจำนะคะต่อไปภาษาในการสื่อสารดูแบบภาษาดูตั้งแต่จังหวะการเล่าเรื่องนะคะภาษาเราแบ่งออกเป็น2แบบใช่ไหมคะมีวัจนภาษาที่เป็นคำพูดกับอวัจนภาษาที่เป็นท่าทางคราวนี้ภาพเคลื่อนไหวอะค่ะมันจะมีเรื่องท่าทางเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงโทนสีจังหวะการเล่าเรื่องนะคะตรงนี้สังเกตดีๆค่ะและสุดท้ายให้ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาทั้ง2สื่อนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่หรือครูปูสร้างโฆษณานี้มาหลอกนัก

0: เรียนพร้อมไหมคะมาดูโฆษณาแรกค่ะกลุ่ม1เตรียมตัวค่ะกลุ่มที่1นะคะจะได้พิจารณาประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะสังเกตนะคะหน่วยงานไหนเป็นผู้นำเสนอก็คือการท่องเที่ยวหัวหินนะคะผลิตโดยครูปูเองค่ะ
1: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดสดเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ
0: น่าเชื่อถือไหมคะเนี่ยเอาละค่ะตรงนี้ต้องพิจารณานะว่าเป็นสินค้าหรือบริการหรือเป็นโฆษณาอะไรกันแน่นะคะกลุ่ม1รับผิดชอบไปต่อไปค่ะโฆษณาที่2สำหรับกลุ่ม2นะคะก็จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CU นะคะต้องขอขอบคุณนักแสดงกิติมาศักดิ์ของเราก็คือครูปทุมทิพย์นักคราชที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1นะคะและผู้ผลิตก็คือครูปูเองนะคะมาดูกันซิผลิตภัณฑ์นี้จะน่าเชื่อถือหรือเปล่ากลุ่ม2เตรียมตัวระหว่างไป
1: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7 โมงเช้าสอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
2: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
3: ภายในวันนี้หรอคะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: ฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
3: พรุ่งนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
3: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
2: ค่ะค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
3: ให้ครูเหรอคะ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ

0: ชีวิตให้กับคนที่คุณรัก
1: ก็เป็นมุมเล็กๆที่นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของคุณครูท่านหนึ่งนะคะก็ซีอูน่าเชื่อถือหรือเปล่าดังนั้นเป็นหน้าที่ของกลุ่ม2ที่จะพิจารณาค่ะหากเป็นไปได้นะคะนักเรียนสามารถวนโฆษณาซ้ำอีกรอบเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาสรุปด้วยกันค่ะตอนนี้ให้นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์ไปพร้อมกันเชิญค่ะ
2: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาหารทะเลสดสดเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเล

คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจค่ะ

0: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆผู้ฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
2: ภายในวันนี้หรอคะ
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
2: พรุ่งนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
2: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
1: ค่ะขอบคุณค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
2: ให้ครูเหรอคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ

0: หลังจากที่เด็กได้มาประชุมเพื่อประเมินโฆษณากันใช่ไหมคะว่าโฆษณานั้นน่าเชื่อถืออย่างไรและมีองค์ประกอบใดๆบ้างอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนร่วมกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะมานำเสนอกันโดยกิจกรรมการนำเสนอนะคะจะให้เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับนะคะเพราะแต่ละกลุ่มจะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินโฆษณาไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์ประเมินโฆษณาเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนั่นเองดังนั้นมาทบทวนโฆษณาไปพร้อมกันถ้าหากใครมีประเด็นนำเสนอเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอไปให้ยกมือแล้วเสริมได้เลยนะคะเอาล่ะทุกคนคะเงยหน้าขึ้นมาและมาชมการนำเสนอไปพร้อมกันขอเปิดโฆษณาอีกครั้งนึงค่ะ
1: วันหยุดนี้อยากจะชวนทุกคนไปถนนคนเดินสะพานปลาหัวหินซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวบางคนมาตกปลาหรือมานวดกับคุณป้าๆพร้อมชมบรรยากาศยามเย็นไปพร้อมกันนอกจากนี้เรายังมีอาหารมากมายทั้งอาหารท้องถิ่นอาเลสดๆเราสามารถสั่งอาหารแล้วไปรอนั่งที่โต๊ะได้เลยแค่บอกเขาว่าเราจะนั่งตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยที่น่าแปลกใจก็คือพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนั้นสามารถเสิร์ฟได้ถูกที่หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหาเราไม่เจอเราสามารถฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่นี่พร้อมกับรับบรรยากาศดีๆริมทะเลแม้คนจะมาไม่ขาดสายแต่ก็มีที่นั่งเพียงพอและมีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยหากโชคดีก็จะได้เจอเจ้าส้มเซเลบแมวสะพานปลาหากวันหยุดนี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองเปิดใจมาที่หัวหินและแวะมาที่สะพานปลาสักครั้งนะคะรับรองว่า

0: ุณจะติดใจค่ะ
1: ที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์และประเมินโฆษณานี้ขอเชิญที่กลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะมาดูซิว่ามุมมองของกลุ่ม1นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: จากคลิปนะครับมันคือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสะพานหัวหินครับข้อ1 นะครับองค์ประกอบเป็นการประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนนะครับมาท่องเที่ยวที่สะพานปลาหัวหินครับมีการแนะนำของกินต่างๆครับและบริเวณรอบๆสะพานปลาครับมีกิจกรรมให้ทำมากมายครับเช่นการตกปลาการไปนวดครับภาษาในการสื่อสารนะครับมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายครับใช้น้ำเสียงที่ดูไม่ค่อยมีอารมณ์ครับเหมือนคนไม่ค่อยตื่นครับ2นะครับภาพประกอบนะครับคือเป็นภาพประกอบที่สื่อถึงการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนครับข้อ3นะครับมีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่าในคลิปนะครับแสดงให้เห็นสถานที่และผู้คนที่ผ่านไปมาครับแล้วก็ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับทำให้เห็นว่ามีคนเข้าไปเที่ยวจริงๆครับและผู้ที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือองค์กรการท่องเที่ยวหัวหินครับทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ
1: ค่ะก็เป็น1มุมมองของกลุ่มที่1นะคะต่อไปเราจะมาต่อที่มุมมองของกลุ่มที่3ค่ะสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สะพานปลาหัวหินนะคะน่าเชื่อถือแค่ไหนมาดูกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะองค์ประกอบนะคะหนูคิดว่าในโฆษณานะคะมีเนื้อหาแล้วก็มีส่วนปิดท้ายที่น่าดึงดูดค่ะโดยการที่เขาจะปิดท้ายว่าหากไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนให้แวะไปที่สะพานปลาหัวหินค่ะแล้วก็จะเป็นมีภาพประกอบแล้วก็จะมีเสียงตามภาพนะคะจะทำให้เราดึงดูดความสนใจเราแล้วจะทำให้เราอยากไปมากขึ้นค่ะส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่าการใช้ภาษานะคะจะเป็นการใช้ภาษาที่ฟังง่ายค่ะหรือว่าเป็นการโน้มน้าวใจก็ได้ค่ะโดยการโน้มน้าวใจแบบดึงดูดความสนใจค่ะส่วนโฆษณานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าสถานที่เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่นับได้ว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อในหัวหินเลยค่ะแล้วก็จะมีพวก อาหารมีทะเลอะไรที่ว่าน่าไปค่ะแบบดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ดีเลยค่ะ
1: ก็เป็นมุมมองของกลุ่มที่3ค่ะอ่ะต่อไปเลยค่ะมาที่กลุ่มที่4เลยอีก1มุมมองนะคะที่จะมาดูกันว่าความน่าเชื่อถือนั้นน่าเชื่อถือจริงหรือไม่กลุ่ม4จะเห็นด้วยหรือเปล่ามาดูซิ
4: ใจความสำคัญนะครับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินคือสะพานปลาบอกวันเวลาที่ทำการบอกสิ่งที่อำนวยความสะดวกเน้นภาพบรรยากาศรอบๆมีอาหารหลายประเภทส่วนมากเป็นอาหารทะเลมีบริการเสิร์ฟอาหารที่ถึงที่มีห้องน้ำเคลื่อนที่แนะนำให้มาเป็นครอบครัวครับแล้วก็จะเน้นบรรยากาศรอบๆวิวทะเลโซนอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกครับ
5: ครับสำหรับในเรื่องของภาษานะครับอย่างแรกครับวจนภาษาครับวจนภาษานะครับมีการพูดเกี่ยวกับวันและเวลาเปิดสถานที่ครับแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเสิร์ฟอาหารถึงที่บ้านครับแล้วก็ขออภัยครับถึงที่โต๊ะครับแล้วก็มีการพูดถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ครับแล้วก็มีการเน้นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเล็กก็คือการที่บอกว่าถ้าคุณไปถูกเวลาเนี่ยก็จะเจอเจ้าส้มครับที่เป็นเซเลบของสถานที่นี้ครับในส่วนของอวัจนภาษานะครับก็จะมีน้ำเสียงที่นิ่มนวลครับน่าฟังครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ค่อยๆพูดค่อยๆช้าเรื่อยๆครับเพราะว่าด้วยภาพที่มันเป็นบรรยากาศทะเลครับก็เลยทำให้น่าฟังขึ้นครับส่วนโฆษณานี้นะครับน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยครับมีภาพประกอบที่เป็นภาพประกอบจริงครับมีผู้คนแล้วก็ร้านค้ามากมายครับแล้วก็ผู้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวหัวหินครับผม
1: ค่ะก็ทั้ง3มุมมองนะคะยิ่งนำเสนอก็ได้เห็นรายละเอียดที่มันลึกลงไปขอบคุณทั้ง3กลุ่มครับปรบมือให้ทีมแรกด้วยค่ะ ทีมแรกของเรานะคะประกอบไปด้วยกลุ่ม1กลุ่ม3และกลุ่ม4และต่อไปค่ะโฆษณาที่2นะคะ See you เตรียมตัวนะคะ
0: ฉันชื่อฝนฉันทำงานเป็นข้าราชการครูฉันเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าก็สอนทั้งวันจบจากงานสอนฉันก็มาทำงานเอกสารต่อเหมือนสมองจะต้องคิดอยู่ตลอดทั้งวันและก็ใช้ชีวิตวนลูปอย่างนี้มาเรื่อย
6: ๆครูฝนคะนี่คืองานที่ผอ.จะให้ทำภายในวันนี้นะคะเพราะว่าผอ.ต้องเซ็นรับทราบเร่งให้ครูหน่อยนะคะ
7: ภายในวันนี้หรอคะ
6: ค่ะครูฝนคะอันนี้รายงานการประชุมนะคะอยากให้ครูฝนส่งให้ทันภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีประชุมค่ะ
7: พรุ่งนี้เหรอคะ
6: ใช่ค่ะพรุ่งนี้รบกวนนะคะ
7: เดี๋ยวจะรีบจัดการ
6: ค่ะค่ะครูคะเหนื่อยไหมคะหนูมีอะไรมาให้ครูค่ะ
7: ให้ครูเหรอคะ
6: ค่ะ
7: ขอบคุณนะคะ

0: สิที่สามารถส่งมอบความสดชื่นให้กับคนที่คุณรัก
1: เอาละค่ะคราวนี้นักประเมินโฆษณาต้องมาแล้วนะคะกลุ่ม2ค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม5เลยนะคะเชิญค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
2: กลุ่มผมได้โฆษณาเรื่องที่2เรื่อง CU นะครับองค์ประกอบของโฆษณามีการดำเนินในเรื่องช้าๆจังหวะในการเล่าประกอบใช้ดนตรีให้ถึงดิ่งเข้าใจอารมณ์ของคุณครูที่ดูเหนื่อยทำงานหนักภาษาที่ใช้มีการใช้กลวิธีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประเมินความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือและไม่มีความน่าเชื่อถือส่วนที่น่าเชื่อถือคือมีการที่ครูดื่มและดูมีความสดชื่นบ่งบอกสรรพคุณโดยในแต่ส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือคือไม่มีส่วนประกอบบอกชัดเจนโดยรวมสื่อโฆษณานี้อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือส่วนตัวผมไม่เลือกซื้อเพราะไม่มีการบอกส่วนประกอบแหล่งที่มาครับขอบคุณครับ
1: ก็สามารถแยกเป็นข้อๆได้เลยนะว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรแล้วกลุ่ม5จะเห็นด้วยหรือเปล่าเชิญค่ะ
3: จากเรื่อง CU วิตามินแท้ 100% 1มีข้อความที่ต้องการให้รู้ว่าเป็นวิตามินซีแท้ 2ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่ได้บอกว่าสกัดมาจากอะไร3เป็นการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา
4: 4ประเมินภาพรวมมีการโฆษณาสินค้าในตอนท้ายครับแล้วก็ข้อ5มีข้อดีช่วยให้ดูสดชื่นข้อเสียไม่บอกราคาและปริมาณและที่จำหน่ายที่ไหนแล้วก็ไม่บอกสารสกัดครับ6ผมคิดว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าสินค้าทำให้ดูสดใสสดชื่นก็จริงแต่ไม่มีการบอกราคาและที่ผู้บริโภคได้รับและไม่บอกว่าจำหน่ายที่ไหนครับ
1: ค่ะก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะปรบมือให้กลุ่ม2และกลุ่ม5ค่ะครูก็แค่อยากจะมาหลอกขาย CU ซะหน่อยนะคะโดนนักเรียนจับได้ค่ะว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่ถูกปกปิดไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะข้อมูลตรงนี้นะคะทำให้เห็นว่าโฆษณาที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะครั้งต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่หนูที่ต้องสื่อสารออกมาให้น่าเชื่อถือค่ะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะจากกันขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ช่วงคิดทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเจดีหมายถึงสิ่งที่ระลึกซึ่งควรแก่การเคารพบูชาคำไหนดีคะเจดียอยักษ์จะไปอยู่ที่ข้างหน้าหรือข้างหลังดียอยักษ์การันถูกต้องค่ะปรบมือตัวเองหน่อยในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะฝากนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรมโดยที่นักเรียนลองไปสำรวจนะคะว่าที่ท้องถิ่นของเรานั้นมีสินค้าอะไรที่พอจะจับมาสร้างเป็นสินค้าประจำกลุ่มของเราได้บ้างนะคะและฝากเป็นหนังสือหลักภาษาเพื่อทบทวนในเรื่อง

0: ของสารโน้มน้าวใจและสื่อโฆษณารวมไปถึงกระดาษสำหรับสร้างผลงานนะคะครั้งหน้าเราเตรียมให้พร้อมแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: และใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับจนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ดทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหว

0: รือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
5: มีอยู่นี่
6: พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
7: ใช่พี่ก็เบื่อไม่เหมือนกันเนี่ย
6: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
8: จริงเหรอ
6: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
8: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
6: จริงมาก
8: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
9: ว้าว
10: นี่ไฟเช็คเหรอ
11: จริงอะ
10: เดี๋ยวกดดูดิ
8: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
6: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
8: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
10: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
12: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
6: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
12: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
8: ค่ะ
12: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
6: ค่ะแม่
12: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
6: เหรอคะแม่
12: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
6: ะ
12: โอเคไหมคะ
8: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
6: ใช่ค่ะ
12: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
6: ได้เลยค่ะ
12: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
8: ได้ค่ะ
12: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
8: เย้
12: ม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. 1:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคต

0: แล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี้ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยๆเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อทีนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวรับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกแด่พระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอด

ภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทธมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤฒิพงษ์พุทธมอน

0: ร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
1: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
2: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
3: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
4: ้มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 10,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มขึ้นเราบอกว่ามัน
3: กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
0: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
5: ณตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ
6: 32ราย
5: ครับ
6: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
5: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
6: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่มั้ย
5: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
7: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
5: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้จนทั่วร่างกาย
2: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บ

0: เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
1: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
2: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
3: แล้วก่อนนั้นรู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประตูที่ออกมา
2: ไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
3: ที่เราไปเรารู้ว่ามันมีประตูออก
2: มาไม่รู้ครับพี่
3: ทำไมถึงเป็นประตู
2: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
4: ค่ะที่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
2: ใช่ครับหรือว่ายืนตรงปลายทางเลยครับปลายทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส่คนเดียวครับ
4: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
2: ล้มครับ
4: แล้วที่พี่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องน
2: ี้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
4: มันมีการเช็คบิล
2: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
4: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
2: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
0: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซปค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะ

0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายอยู่เซฟเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
1: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
0: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
3: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
3: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
4: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: I'm sorry. Please forgive me.
1: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พูดถึงในเรื่องของความรักชาติใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจสรุปพัฒนาการของการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านทักษะกระบวนการวิเคราะห์แนวพระราชดำริด้านประชาธิปไตยจากพระราชดำรัสนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีนะคะพระราชดำรัสนะคะมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ฝ่ายเรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนะคะนักเรียนคะการนำเข้าสู่บทเรียนของวันนี้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะเราจะมาถามเพื่อทบทวนความรู้จริงๆแล้วเราศึกษากันเรียบร้อยแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะในเรื่องของสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะเรียนได้ยังเอ่ย
3: เร
2: ีย
3: นแล้ว
2: นะคะครูมีคำถามค่ะครูถามนักเรียนว่าการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5มีอะไรบ้างตอนที่เราเรียนของรัชกาลที่5เราเรียนเนื้อหารวมใช่ไหมคะในทุกๆด้านแต่วันนี้ครูถามในด้านของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ว่ามีอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทางค่ะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูหน่อยค่ะเชิญครับผม
4: การจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางครับ
2: ใช่ไหมคะนักเรียน
3: ใช่ค่ะ
2: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต้นทางบอกว่ามีการจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางอ่ะคนอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างคะในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เชิญค่ะ
5: การปฏิรูปการศึกษาครับ
2: การปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมคะมีไหมเอ่ย
3: ใช่
2: ใช่นะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะมีการปกครองแล้วมีการศึกษาแล้วนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะต้นทางของเราเชิญค่ะเชิญค่ะ
6: การปฏิรูปด้านกองการทหารค่ะ
2: ด้านทหารใช่ไหมคะต้องมือเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะขอต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะมีไหมเอ่ยนอกจากทหารนอกจากการศึกษานอกจากการปฏิรูปการปกครองแล้วมีอะไรอีกไหมคะจำได้ไหมเชิญค่ะ
7: การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจค่ะ
2: การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจต้องมือให้เพื่อนต้นทางหน่อยค่ะก็ได้หลากหลายคำตอบนะคะจริงๆมีเยอะมากใช่ไหมคะนักเรียนคะในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยครูถามนักเรียนว่ามีอะไรบ้างนักเรียนสามารถนำสมุดเรียนขึ้นมานะคะบันทึกได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะครูจะสรุปนะคะจากคำตอบของเพื่อนต้นทางนะคะว่าการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ1ค่ะจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งระบบการปกครองส่วนกลางเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดใช่มั้ยคะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็ทรงมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบเจ้าเมืองใช่มั้ยคะแล้วมาเป็นการแบ่งส่วนกลางปกครองออกเป็นมณฑลนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะในเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงต่างๆนะคะเพื่อให้การบริหารงานมีความราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะมีผลในเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการภาครัฐเนี่ยนักเรียนถือว่าเป็นระบบดีขึ้นนั่นเองนะคะที่มีการจัดตั้งกระทรวงต่างๆนะคะข้อที่3นะคะการปฏิรูปกฎหมายและการศาลนะคะการปฏิรูปกฎหมายและศาลเนี่ยค่ะนักเรียนก็ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบกฎหมายที่ทันสมัยใช่ไหมคะก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจำได้ไหมว่ามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดตั้งระบบศาลขึ้นมานั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเหมือนที่เพื่อนต้นทางบอกเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยค่ะรัชกาลที่5ทรงเห็นความสำคัญใช่ไหมคะถึงเรื่องการศึกษานะคะก็ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาแบบตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะเรื่องการเสริมสร้างกองทัพและการทหารในข้อนี้นะคะก็คือรัชกาลที่5ทรงให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างกองทัพที่ทันสมัยใช่ไหมคะโดยที่ มีการสั่งให้ทหารไทยเนี่ยค่ะไปศึกษาในต่างประเทศนะคะแล้วก็นําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยค่ะทางการทหารเนี่ยมาใช้นั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะเมื่อกี้เพื่อนต้นทางก็ตอบนะคะการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็มีการจัดตั้งระบบการเงินและการคลังใช่มั้ยคะที่มีความทันสมัยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจําได้ไหมมีการจัดตั้งธนาคารใช่มั้ยคะรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาคมนาคมนะคะรวมไปถึงรถไฟนะคะแล้วก็ทางเรือนะคะอีก1ด้านนะคะก็คือในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะคะรัชกาลที่5เนี่ยค่ะยกเลิกระบบการปกครองท้องถิ่นแบบเดิมใช่ไหมคะแบบเดิมเนี่ยก็คืออำนาจอยู่ในมือของเจ้าเมืองใช่ไหมคะแล้วก็มาปรับนะคะระบบการปกครองให้สอดคล้องกับการปกครองแบบสมัยใหม่นั่นเองนะคะอันนี้คือการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5มีอะไรบ้างใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูมีภาพนะคะภาพให้ทางต้นทางและปลายทางชมมาชมกันเลยค่ะว่าภาพที่คุณนำมาให้นักเรียนนะมีทั้งหมด4ภาพแต่เป็นภาพที่เป็นสถานที่เดียวกันนะคะปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางหน่อยสิคะว่าภาพที่คุณนำมาให้นักเรียนชมเนี่ยคือภาพอะไรต้นทางลองตอบครูหน่อยสิคะว่าภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนชมเนี่ยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยเคยเห็นไหม
3: เคย
2: เคยเห็นจากไหนคะเพื่อนบอกว่าเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตเคยเห็นจากไหนอีกคะนอกจากอินเทอร์เน็ตหนังสือเรียนใช่ไหมคะตอบครูดังบอกว่าเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตเคยเห็นจากหนังสือเรียนแล้วปลายทางล่ะเคยเห็นจากไหนบ้างนะคะต้นทางคะสรุปแล้วนักเรียนเคยเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมว่าภาพนี้คือภาพอะไร
3: ดูสิธานี
2: โอ้เยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองนะคะดูสิธานีนั่นเองนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนรู้แล้วว่าภาพนี้คือภาพดุสิตธานีนะคะครูมีคำถามต่อค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรแสดงว่าภาพนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยครูอยากสอบถามนักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยยังไงคะมีใครจะร่วมตอบกับครูไหมเคยเห็นภาพอ่ะเชิญค่ะ
8: เป็นการทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ
2: เป็นการทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ่ะต้องมือเพื่อนนะคะนักเรียนเรามาบันทึกในสมุดเรียนพร้อมๆกันนะคะครูมาเติมเต็มคำตอบนะคะว่าภาพดุสิตธานีนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะก็คือดุสิตธานีนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะจากการสร้างพระราชวังดุสิตใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสถานที่สำคัญของราชสำนักและการปกครองนะคะนักเรียนคะและต่อมาค่ะดุสิตธานีก็กลายเป็นสถานที่สำคัญนะคะในฐานะที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเรานั่นเองนะคะโดยที่ดุสิตธานีนะคะทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปี2475นะคะแล้วก็ยังมีการรวบรวมกำลังสำคัญนะคะในการปฏิรูปการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะที่มีผลต่อการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะนักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยเกี่ยวกับภาพดุสิตธานี

0: ะตอนนี้เรียนรู้หรือยังว่าภาพดุสิตธานีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรรู้ยังคะรู้แล้วนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของการเมืองใช่ไหมคะที่ดุสิตธานีนะคะทำหน้าที่เป็นสถานที่ในการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นั่นเองนะคะถ้าเรียนต้นทางไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวครูเข้าสู่กิจกรรมของวันนี้เลยนะคะกิจกรรมของวันนี้นะคะวันนี้เราจะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่7นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะแจกใบความรู้ที่7ในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง5กลุ่มนะคะออกมารับบัตรคำนะคะเราจะเล่นเกมกันค่ะนักเรียนพอครูขึ้นใบความรู้นักเรียนเริ่มนิ่งละแต่ถ้าครูบอกว่าเราจะมาเล่นเกมกันค่ะนักเรียนจะแบบยิ้มแล้วใช่ไหมเราจะมาเล่นเกมกันค่ะนักเรียนเราจะมาเล่นเกมว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะคะโดยที่ครูจะมีใบความรู้ที่7ให้กับนักเรียนนั่นเองแต่ฟังกติกาก่อนนะคะกติกาของเราเนี่ยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเรื่องรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ถูกต้องครูมีเวลาให้ต้นทางและปลายทาง3นาทีกลุ่มไหนถูกต้องนะคะและก็ถูกมากที่สุดถือว่าเป็นกลุ่มที่ชนะเลยนะคะนักเรียนคะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับนะคะใบความรู้นะคะแล้วก็บัตรคำนะคะบัตรคำจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะคุณครูปลายทางคะครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนกับใบความรู้ที่7ได้เลยค่ะเดี๋ยวต้นทางครูแจกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมไปพร้อมๆกันดีไหมคะเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มก่อนไม่ต้องห่วงนะบัตรคำที่นักเรียนได้นะคะบัตรคำที่นักเรียนได้ก็จะมีเนื้อหาในใบความรู้ทั้งหมดเลยครูแจกก่อนนะคะครูแจกก่อน อีกหนึ่งกลุ่มพอได้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบัตรคำที่นักเรียนได้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะเกมอะไรก่อนอะไรหลังนะคะจำนวน8บัตรคำนะคะคำที่ครูให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเหมือนกันค่ะจะมีคำว่าร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินดุสิตธานีตาพระราชบัญญัติปฐมศึกษากบฏรศ130อภิรัฐมนตรีเทศบาลสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์ครบไหมเอ่ยตอนนี้ตรวจสอบบัตรคำครบไหม8บัตรคำครบไหมคะครบไหมเอ่ยครบนะมีกลุ่มไหนไม่ครบไหมคะครบนะครบแล้วถ้าครบแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทุกอย่างจะมีในใบความรู้ถ้าพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมครูคิดว่าปลายทางน่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว3นาทีค่ะเราเริ่มเล่นเกมอะไรก่อนอะไรหลังเลยค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้ว3นาทีแล้วปลายทางล่ะคะตอนนี้ปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะครูให้เวลา3นาทีนะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วครูขอให้ตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนลุกยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะสลับกันตรวจสอบนะคะอ่ะตัวแทนกลุ่ม1คนยกลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกลุ่มที่1ลูกไปอยู่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ไปอยู่กลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปอยู่กลุ่มที่4กลุ่มที่4ไปอยู่กลุ่มที่5กลุ่มที่5มาอยู่กลุ่มที่1เริ่มเลยค่ะลูกเร็วเอาเลยค่ะกลุ่ม2มา3กลุ่ม2มา3ค่ะลูกอันนี้กลุ่ม1มา2ผมครับผมมากลุ่มที่3ครับผมมากลุ่มที่3ครับคุณนับ1 2 3 4 5โอเคครบแล้วใช่มั้ยคะครบแล้วนะอ่ะถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันคำแรกคืออะไรคะคำแรกคือคำว่าอะไรก่อนคะคำแรกคำว่าอะไรคะคำที่1คือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์นะคะขอตัวแทนอธิบายคำนี้หน่อยค่ะอ่ะเชิญครับ
1: ครับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความเห็นต่างๆครับทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและยับยั้งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ครับส่วนสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์นะครับมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนกลุ่มที่1ถูกมั้ยคะถูกมั้ยเอ่ยถูกค่ะตัวแทนก็คือกลุ่มที่5ใช่มั้ยเป็นผู้ตรวจสอบนะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบจากเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องรู้นะคะในเรื่องของสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะและสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์นะคะก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมรวมไปถึงในเรื่องของแนวคิดตะวันตกเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยใช่ไหมคะในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชดำเนินประพาสประเทศสิงคโปร์และชวาใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2413นั่นเองนะคะและเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศอินเดียและพม่าในปีพุทธศักราช2415นะคะซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกใช่ไหมคะจึงเป็นโอกาสนะคะที่ให้พระองค์เนี่ยค่ะได้ทรงศึกษาวิธีการปกครองนะคะตามแนวทางของอารยประเทศใช่ไหมคะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองนะคะด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินใช่ไหมคะอันนี้คือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะเกิดก่อนนะเรียนเข้าใจไหมคะเนาะก็คือแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและก็ความเห็นต่างๆนะคะแล้วก็แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลราชการต่างๆที่จะทรงนำเข้าที่ประชุมสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินใช่ไหมคะเรื่องที่สำคัญค่ะนักเรียนที่ปรึกษาทั้ง2สภาเนี่ยค่ะได้ปฏิบัติสำเร็จนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงในด้านสังคมใช่ไหมคะก็คือการแก้ไขประเพณีราชสำนักก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายเข้าเฝ้ารวมไปถึงการยกเลิกการหมอบกราบขณะเข้าเฝ้านะคะให้ใช้การยืนนะคะและถวายคำนับแทนนั่นเองนะคะอันนี้คือในสมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้แก่ราษฎร

0: ดอนทั่วไปนะคะโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรและก็โรงเรียนวัดมหันตพารามนะคะรวมไปถึงนะคะยังยกเลิกระบบศักดินานะคะและก็ระบบไพ่รวมไปถึงมีการประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5นะคะอันนี้คือลำดับที่1กันนะคะลำดับที่1นะคะที่เกิดก่อนนะต่อไปค่ะลำดับที่2ค่ะลำดับที่2คืออะไรเอ่ยช่วยกันตอบค่ะทั้งต้นทางและปลายทางลำดับที่2คืออะไรคะอะไรที่เกิดต่อจากนี
1: ้การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน
0: ใช่ไหมเอ่ยก็คือการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนั่นเองค่ะถูกต้องเยี่ยมมากนะคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะอธิบายคำว่าการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินเลยค่ะ
2: ค่ะเป็นการ government reform หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า government reform นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเริ่มปฏิรูปการบริหารราชการค่ะตามลำดับโดยอย่างแรกเลยนะคะก็คือการจัดการการปกครองส่วนกลางค่ะทรงเนี่ยยกเลิกการบริหารราชการจากแบบจตุสดมเป็นการบริหารราชการแบบกระทรวงค่ะโดยแบ่งเป็น12กระทรวงมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะในลำดับที่2นะคะจะเป็นการจัดการการปกครองส่วนภูมิภาคค่ะให้เปลี่ยนจากหัวเมืองต่างๆนะคะจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาธิบาลค่ะและข้อที่3นะคะจะเป็นการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ค่ะโดยให้ราษฎรนะคะเลือกผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลให้เลือกกำนันเพื่อปกครองตำบลค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนอธิบายเนื้อหาในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนะคะอันนี้อยู่ในข้อที่2ใช่ไหมคะลำดับที่2นะก็คือ government reform นั่นเองนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้เราอยู่ในสมัยใดคะรัชกาลใดรัชกาลที่5นะคะที่ทรงเริ่มในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แก้ไขการปกครองแผ่นดินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับนะคะก็คือ1ก็มีการจัดการปกครองส่วนกลางใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนอธิบายแล้วนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2435นะคะทรงยกเลิกการบริหารราชการจากจตุสดมใช่ไหมคะเป็นการบริหารราชการแบบกระทรวงนะคะก็คือมี12กระทรวงนะคะแล้วก็มีเสนาบดีนะคะเป็นผู้บังคับบัญชานะคะ2ค่ะมีการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะก็คือมีการจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาภิบาล นะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองนะคะเป็นตัวแทนจากส่วนกลางใช่ไหมคะที่จะไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในภูมิภาคแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเก็บภาษีอากรนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะเป็นในเรื่องของการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติสำคัญนะคะก็คือพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่รศ116นะคะที่ส่งเสริมให้ราษฎรเนี่ยค่ะเรียนรู้วิธีการปกครองตนเองนะคะโดยให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมการเลือกผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที
1: ่
0: 5นะคะก็คือให้เลือกผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านเป็นไงคะเลือกใครคะเลือกกำนันปกครองตำบล นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองนะคะรศ127นั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นลำดับที่3ลำดับที่3คืออะไรเอ่ยการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินแล้วกันแบบที่3จะเป็นกบฏรศ130ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะขอตัวแทนต้นทาง1คนในการอธิบายค่ะในเรื่องของกบฏรศ130ค่ะใครเอ่ยเชิญค่ะ
3: กบฏรศ110นะคะเกิดจากความไม่พอใจของคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนหัวใหญ่ที่ต้องการเห็นความเจริญในบ้านเมืองจึงเกิดการรวมตัวกันก่อการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2454แต่ได้ถูกจับกุมไปก่อนค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นเรียกว่ากบฏรศ130ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มลำดับที่3นะคะปลายทางคะต้นทางคะก็คือในเรื่องของกบฏรศ130นั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริในเรื่องของการจัดให้มีปริเมนต์และคอนสติทิวชั่นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถแต่พระองค์ยังทรงเห็นถึงความไม่พร้อมของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองตนเองหากให้สิทธิการปกครอง

0: องอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงยังคงเป็นการเตรียมพื้นฐานเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนด้วยเหตุผลความไม่พร้อมดังกล่าวนี้แหละค่ะนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างความไม่พอใจเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนพูดถึงนะคะไม่พอใจเนี่ยนะคะให้แก่คณะนายทหารบกค่ะนักเรียนทหารเรือและพลเรือนหัวใหม่นะคะผู้ใฝ่ฝันในเรื่องของการเมืองที่ต้องการเห็นความเจริญในบ้านเมืองใช่ไหมก็จึงรวมตัวกันค่ะนักเรียนรวมตัวกันก่อการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปี2455นั่นเองนะคะแต่ค่ะนักเรียนแต่ได้ถูกจับกุมเสียก่อนนะคะนักเรียนซึ่งเหตุการณ์เนี้ยค่ะนักเรียนเราเรียกว่าเหตุการณ์กบฏรศ130นั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยได้นะอ่ะถ้าได้แล้วตอนนี้เราได้ลำดับที่3แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอะไรต่อจากลำดับที่3คะอะไรต่อจากกบฏรศ130คะ
1: ดุสิตธานี
0: ตอนนี้เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นะคะเราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะคะอ่ะค่ะถูกต้องค่ะดุสิตธานีตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะอธิบายความรู้ในเรื่องของดุสิตธานีหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมในปีพุทธศักราช2461นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองจำลองขึ้นในพระราชวังดุสิตครับโดยพระราชทานนามว่าดุสิตธานีครับผมเพื่อทรงทดลองให้เมืองนี้ครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งมีกำหนดการนะครับให้เลือกตั้งคณะนักคราพิบาลจากตัวแทนของราษฎรมาทำหน้าที่บริหารในนครครับมีพรรคการเมือง2พรรคครับคือพรรคที่1ครับพรรคโบน้ำเงินโดยมีรัชกาลที่6เป็นหัวหน้าพรรคครับแล้วก็พรรคโบแดงครับผมโดยสมาชิกพรรคที่ได้รับเลือกนะครับก็จะไปทำหน้าที่บริหารเมืองครับเรียกว่าเชษฐบุรุษครับผมโดยพรรคที่มีเชษฐบุรุษมากนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารดุสิตธานีครับผม
0: โอ้เยี่ยมมากเลยอธิบายได้ละเอียดชัดเจนต้องเบื้องเพื่อนหน่อยค่ะลำดับที่4ของเรานะคะก็คือดุสิตธานีใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2461ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองจำลองขึ้นนะคะในราชวังดุสิตพระราชทานนามว่าดุสิตธานีมีพรรคอะไรนะโบน้ำเงินใช่ไหมคะมีรัชกาลที่6เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะและมีพรรคโบแดงนะคะสมาชิกพรรคที่ได้รับการเลือกเพื่อไปทำหน้าที่บริเมืองเรียกว่าอะไรคะเฉทบุรุษนั่นเองนะคะก็คือพรรคที่มีเฉทบุรุษนะคะมากจะมีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลบริหารดุสิตธานีใช่ไหมคะแล้วก็มีการประชุมสภาเพื่อที่จะอภิปรายในเรื่องของการบริหารงานนั่นเองนะคะเรียนคะลำดับที่4แล้วต่อไปลำดับที่5ต่อจากดุสิตธานีตอนนี้เราอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นะคะลำดับต่อไปค่ะลำดับที่5คือต้นทางตอบว่าตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองเลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะต้นทางเชิญครับผม
3: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปูพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช่ไหมคะพระองค์ได้ใช้การศึกษานะคะถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการปูพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะโดยมีการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นในพระพุทธศักราช2464นั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปลำดับที่6ค่ะตัวแทนกลุ่มมีกลุ่มไหนถูกต้องหมดไหมคะ5แล้วตัวแทนกลุ่มให้ตัวแทนกลุ่มยกมือกลุ่มไหนกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่5ใช่ไหมถูกหมดไหม5ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะลำดับที่6คือ
1: เทศบาล
0: ถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเทศบาลค่ะขอตัวแทนต้นทาง1คนค่ะเชิญค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทะเลืองถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งเป็นช่วงที่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแพร่หลายมากขึ้นทรงมีพระราชดำริให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือให้พวกนักเรียนเทศบาลนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะมีพระราชประสงค์นะคะให้มีการดำเนินเป็นลำดับขั้นนะคะพร้อมกับการพัฒนาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะคะโดยที่มีการสนับสนุนการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นสุขาภิบาลนะคะอีกทั้งทรงมีพระราชดำรินะคะที่จะให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลใช่ไหมคะเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนคะมาถึงลำดับที่6แล้วค่ะลำดับต่อไปลำดับที่7คืออภิรัฐมนตรีถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะคำว่าอภิรัฐมนตรีเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะของต้นทางสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับผมร่วมอธิบายบัตรคำนะคะคำว่าอภิรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
5: ครับผมการบริหารราชการระดับสูงก็ได้มีการเตรียมพร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งหน่วยงานที่สามารถยับยั้งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และสามารถถวายความคิดเห็นคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินต่อพระองค์ได้ทั้งนี้ทรงมุ่งหวังให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นโต้แย้งและสามารถสรุปเป็นมติของที่ประชุมได้แก่อภิรัฐมนตรีสภากรรมการองคมนตรีและเสนาบดีสภาครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะเหตุการณ์สุดท้ายคือคำว่า
1: ร่างรัฐธรรมนูญ
0: คำว่าร่างรัฐธรรมนูญขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนค่ะคำสุดท้ายและคำที่8ละอธิบายให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะถามว่ากลุ่มไหนถูกหมดนะ
3: มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปีพุทธศักราช2469ได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของสยามระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญควรมีลักษณะเป็นอย่างไรครับและได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2เมื่อปีพุทธศักราช2474ได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนถูกหมดไหมคะ1 2 3กลุ่ม4กลุ่มนะคะต้นทาง4กลุ่มตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเชิญตัวแทนกลุ่มกลับเข้ากลุ่มได้เลยค่ะหวังว่าปลายทางนะคะทุกกลุ่มจะถูกหมดเหมือนกันนะคะนักเรียนคะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะฉบับแรกนะคะก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2469ใช่ไหมคะแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2474นั่นเองนะคะนักเรียนคะอย่างไรก็ตามนะคะร่างรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับนี้นะคะนักเรียนก็ได้ถูกระงับไปนะคะโดยมีผู้ถวายความคิดเห็นคัดค้านว่าประชาชนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะในระบอบประชาธิปไตยเพียงพอนะคะจึงทรงระงับนะคะแนวพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ชั่วคราวนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูบอกว่าวันนี้เรามี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นนะคะกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมค่ะนักเรียนให้นักเรียนอยู่กลุ่มเดิมทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากเพื่อเลือกพระราช ดำรัสนะคะในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะจากนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะศึกษาพระราชดำรัสนะคะเรื่องรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วร่วมกันวิเคราะห์และบันทึกลงในใบงานที่5ในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะแล้วก็ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเรื่องของ

0: านการปกครองระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยจากพระราชดำรัสนะคะจากกลุ่มที่ตัวเองนะคะได้ศึกษานั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วครูปลายทางจับฉลากแล้วก็แจกใบงานแล้วก็แจกพระราชดำรัสได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคุณครูแจกให้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะให้เรียนจับฉลากนะคะค่ะเชิญตัวแทนต้นทางมา

อันไหนค่ะผมอัพใบงานและพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะพระราชดำรัสองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องของรวมความก็อย่างเดียวคือนะคะ Covenant Reform นี่แลเป็นต้นเหตุที่จะจัดการทั้งปวงได้สำเร็จตลอดนะคะถ้าการเรื่องนี้ยังไม่เป็นการเรียบร้อยได้แล้วการอื่นๆยากนักที่จะตลอดไปได้นะคะอันนี้คือพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบความเห็นของผู้ที่จะให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองรอสอ103นะคะก็คือพุทธศักราช2428นั่นเองนะคะอันนี้คือพระราชดำรัสที่1นะคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่2นะคะก็คือเป็นในเรื่องของถ้าจะมีนะคะปริเมนต์นะคะพระราชดำรัสองค์ที่3นะคะก็คือฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองนะคะพระราชดำรัสองค์ที่4นะคะก็คือวิธีการดำเนินการในธานีเล็กๆของเราเป็นเช่นไรนะคะและพระราชดำรัสองค์ที่5นะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนได้จับฉลากและรับพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะหน้าตาของใบงานนะคะนักเรียนจะต้องบอกพระราชดำรัสองค์ที่นักเรียนได้รับนะคะพระราชดำรัสองค์ที่นักเรียนได้รับนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะและข้อที่1 นะคะให้นักเรียนบอกว่าพระราชดำรัสนี้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะและข้อที่2นักเรียนจะต้องบอกว่าจากพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนจะต้องบอกว่าจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไร3ประเด็นที่เรียนต้องตอบนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทำพระราชดำรัสเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะครูจะให้ตัวแทนกลุ่มสัก1กลุ่มในการนำเสนอนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ส่งคุณครูนะคะปลายทางสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการนำเสนอได้เลยนะคะเรียนคะขอตัวแทนสัก1กลุ่มค่ะในการนำเสนอพระราชดำรัสค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเอามาเลยอันนี้เป็นพระราชดำรัสองค์ที่
1: 2ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะพระราชดำรัสองค์ที่2นะคะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีแนวพระราชดำริที่เน้นถึงความสำคัญของคนที่มีความรู้และความสามารถค่ะหากสมาชิกขาดความเข้าใจหรือขาดความรู้จะทำให้รัฐไม่ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งนำไปสู่การพัฒนาพระราชกรณียกิจโดยการจัดตั้งการศึกษาของข้าราชการค่ะแล้วก็ให้พัฒนาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเสียใจไหมคะกลุ่มอื่นที่ไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรามีในเรื่องของการนำเสนอค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะคะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มคำตอบในแต่ละพระราชดำรัสให้ดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะค่ะนักเรียนคะพระราชดำรัสองค์ที่1 นะคะที่นักเรียนได้รับเป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช่ไหมคะที่มีพระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการที่เน้นในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองและการบริหารประเทศนะคะพระองค์ทรงเห็นในเรื่องของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศนะคะจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไรคะอะไรคะมีการจัดตั้งกระทรวงต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้การดำเนินงานนะคะของรัฐเป็นไปด้วยระบบและมีการตรวจสอบได้นะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถนำนะคะโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพได้นะคะถ้านักเรียนบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทันนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของพระราชดำรัสองค์ที่2ใช่ไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็คือพระราชดำรัฐนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริที่เน้นในเรื่องของความสำคัญของการมีข้าราชการและสมาชิกในรัฐสภานะคะนักเรียนบันทึกภาพได้เลยนะคะครูอันนี้เป็นในเรื่องของการปกครองนะคะจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์นำไปสู่พระราชกรณียกิจในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตั้งการศึกษาของข้าราชการนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่3นะคะเป็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยค่ะทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการพัฒนาและทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตควรมีการเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองนะคะจากพระราชดำรัสนี้นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจอะไรนะคะพระราชกรณียกิจอะไรบ้างคะในข้อนี้ในเรื่องของการปกครองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นพระราชดำรัสองค์ที่4นะคะบันทึกภาพทันนะคะองค์ที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการพัฒนาและการปรับปรุงการปกครองของประเทศสยามให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะโดยตั้งใจที่จะให้ประเทศมีการพัฒนาในลักษณะเดียวกับธานีเล็กๆก็คือเมืองดุสิตธานีนะคะจากพระราชดำรัสนะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจก็คืออะไรเอ่ยสมมุติการทำงานร่วมกันของข้าราชการและประชาชนใช่ไหมคะต่อไปค่ะพระราชดำรัสองค์ที่5นะคะก็คือเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเองนะคะทรงมีแนวพระราชดำริที่สนับสนุนการปฏิรูปการปกครองประเทศให้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยเริ่มจากการทดลองการตั้งสภาเทศบาลใช่ไหมคะในระยะแรกนะคะ นำไปสู่พระราชกรณียกิจก็คือพระราชดำรัสนี้นะคะนำไปสู่พระราชกรณียกิจในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการทดลองการจัดตั้งสภาเทศบาล นะคะนักเรียนคะครูมีคำถามสรุปบทเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูตอบหน่อยนะคะขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะตอบคำถามนะคะว่ารัชกาลที่5วันนี้เราเรียนในเรื่องของรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทรงต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรคะเชิญค่ะขอตัวแทน1คนร่วมสรุปบทเรียนวันนี้กับครูนะคะ
3: ครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับทรงมีการมุ่งเน้นการปฏิรูปและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับเริ่มมีการทดลองการปกครองเมืองดุสิตธานีในระบอบประชาธิปไตยครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะครับเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งในด้านการปกครองแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้บ้างนะคะนักเรียนนักเรียนคะครูจะเติมเต็มคำตอบให้ต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพนะคะสรุปนะคะรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทรงต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยค่ะพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริในเรื่องของการมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิรูปและก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะโดยที่เริ่มต้นจากการส่งเสริมนะคะการปฏิรูปการปกครองในหลายด้านนั่นเองนะคะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะคะและก็กำนันจากประชาชนใช่ไหมคะซึ่งสะท้อนถึงการที่พระองค์เนี่ยค่ะต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาผู้คนแล้วก็ระบบการปกครองให้เหมาะสมกับการปกครองระบบประชาธิปไตยในอนาคตนะคะแล้วก็ในสมัยต่อมาก็คือในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มุ่งเน้นในเรื่องของการปูพื้นฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนใช่ไหมคะโดยที่เริ่มจากการทดลองการปกครองเมืองดุสิตธานีในรูปแบบประชาธิปไตยนะคะต่อค่ะและในสมัยรัชกาลที่7นะคะพระบาทปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ทรงยืนยันนะคะถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้เข้มแข็งในด้านของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยที่มีการสนับสนุนในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการสร้างหน่วยงานที่จะสามารถยับยั้งในเรื่องของการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะอีกทั้งยังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั่นเองนะคะเนื่องจากข้อคิดเห็นที่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมเพียงพอในการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตยแนวพระราชดำริของทั้ง3รัชกาลเกี่ยวกับประชาธิปไตยสะท้อนถึงการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปกครองให้สามารถรองรับระบอบประชาธิปไตยได้ในอนาคตนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
2: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะเจอกันในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่8เรื่องแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยาม2ใบงานที่6นะคะเรื่องแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามค่ะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่แ

0: ก่งมากเลยเย
1: ้นี่น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
0: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
0: เก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah!
0: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students here on site and outside to our watching Sorrenti Altitude and the teachers around the country. Welcome to our English class today with me, teacher Game again. All right, everybody. Everybody shark.
1: Yeah.
2: Everybody shark.
1: Yeah.
2: Everybody shark shark.
1: Yeah.
2: Everybody shark shark shark.
1: Yeah.
2: Everybody shark shark shark shark.
1: Yeah. Shark, shark.
2: Shark shark. Wow, perfect. All right, everybody. Let's see if you can remember what you learned last time. All right. What you learned last time, can you remember? Yeah. We have talked about healthy
1: diet.
2: What does it mean, diets again? Diet. What does diet mean? Food, all right. Who love eating food? Who love cooking? Who love cooking? Who say, I don't like cooking, I love eating. Okay. Me too, I love eating. I don't cook, I eat. นะครับ I don't cook, I eat. นะครับ I'm not a good cooker, all right. See, everybody. And what do you like to eat? What do you like to eat in each day? What is your favorite dish?ส้มตำ papaya salad. What is your favorite? What is your favorite food? Q, can you answer? Can you use the microphone? Okay, Q.
3: ผัดกะเพราครับ
2: ผัดกะเพรา is your favorite food?
3: Yes.
2: Why? How often do you eat it? How often do you eat ผัดกะเพรา Like once a week, two times a week, three times a week.
3: Two
2: times a week. Okay. ผัดกะเพราหมูหรือผัดกะเพราไก่ Chicken, pork or beef?
3: Pork.
2: Okay, thank you very much. Okay, 1 point. นะครับ Group 5. นะครับ 1 point. 1 point. อย่าลืมระบาย4คะแนนด้วยนะครับ All right, everybody. Let's check your current score. Group 1. What is your current score?
4: 25.
2: Group 2. What is your current score?
4: 24.
2: Group 3. 31. Group 4. 17. And group 5. 19. Okay.นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนที่ตอบคะแนนตอบคำถามได้ด้วยนะครับ Alright, let's see everybody what we going to learn today. And the today lessons is food ingredients 1. Everybody repeat after me. Food ingredients. Okay. So the objectives of today lessons, you will be able to identify nutrients.In different foods, nutrients in different food. Can you still remember nutrients? Can you still remember what are nutrients? Nutrient. Can you give me some of them? We have how many? 1, 2, 3, 4, 5, or 6?
4: 5.
2: 5, not including. If you include water, it's 6. 6. Okay. Any groups can tell me what are those 6 nutrients? Hit the bell.โอเคกรุ๊ป1ครับกรุ๊ป1นะฮะโอเคเรียนปลายทางลองเช็คคำตอบตัวเองว่าตรงกับเพื่อนไหมนะครับ6 nutrients what are those
4: โปรตีน
2: คาร์บ carbs
4: fats
2: vitamin
4: mineral
2: and
4: water
2: give a big hand to group number 1ครับone point นะฮะ one point we have protein carbohydrate carbs or carbohydrate vitamins mineral fats and water นะฮะ all right see today we're going to start the lessons with this thing again what is this food can you guess นะฮะ what is this food นะครับ so I want the students back home and the student here on site offsite and on site to guess what the food eats นะครับต้องเป็นเมนูอาหารที่คุณครูไม่แน่ใจว่าเราอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักแต่คิดว่าเราเดาได้นะ so I have fats proteins carbs minerals vitamin for you นะครับ if you know the answer you hit the bell already not yet right okay not yet okay calm down นะครับ take it easy นะครับจะมีสารอาหารให้ดูทีละอย่างนะครับแต่ทั้งหมดนี้คืออาหารเดียวกันนะครับ you have only two chances สองโอกาสนะครับถ้าตอบผิดสองครั้งกลุ่มเราหมดสิทธิ์นะครับโอเคไหมโอเค the first one avocado for fats avocado can you think about it not really okay โอเค no one right นักเรียนปลายทางมีใครรู้หรือเปล่ายังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้โอเค what about this one no cow is very important so I'm gonna put it in the last position okay and next oneproteins okay go five want to try okay let's try go five okay what is your answer any answer any food
3: salad
2: are you sure
3: no
2: not really sure it is almost and but incorrect now not correct okay group one want to answer group one want to try
3: Sandwich.
2: Okay, one more time.
3: Sandwich.
2: Wow. How could you tell? Why do you think it's sandwich? Because
3: this have avocado.
2: Avocado. Okay, it is almost correct. Good. Okay. So, any group want to try again? นักเรียนไปทางมีใครตอบได้หรือยังครับมีใครตอบได้หรือยังนะครับผม Oh. Okay. Let's see the vitamin. Wow.Okay. Oh, group four first. นะครับผมนะครับผม group four first นะฮะ
3: Burger.
2: Normal burger or any kind of burger. Burger. It's burger, right?
3: Normal burger.
2: Burger. Okay. It is almost correct. 90%. Now 90%. Now 90%. Now 90%. Okay. Okay. Burger. นะครับwow 90% นะครับ let's see minerals นะครับ minerals นะ minerals okay go 3
3: pork burger
2: how could you tell
3: มีเนื้อหมูครับ
2: this one is pork right
3: yes
2: okay pork burger maybe it is the correct answer give me kind of group number 3นะครับผม group number 3นะครับผมโอเคเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์นั้นมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบีฟเบอร์เกอร์พอร์กเบอร์เกอร์ชิคเก้นเบอร์เกอร์หรือที่เราคุ้นเคยคือแฮมเบอร์เกอร์ก็ทำมาจากแฮมใช่ไหมชิคเก้นก็ทำมาจากไก่นะครับบีฟก็ทำมาจากเนื้อวัวนะครับผม all you get two points นะครับโอเค group 3 two points ครับ pork burger who love pork burger who love pork burger okay who love beef burger who love chicken burgerคุณเลิฟแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ from ham นะครับโอเคนะครับ I cannot eat beef everyone so I eat pork and hamburgers and chicken burger sometimes นะครับในเรียนปลายทางนะครับเราชอบเบอร์เกอร์อะไรกันบ้างนะครับลองแชร์กับคุณครูปลายทางดูนะครับผม Alright see can you guess what we're going to learn today can you guess นะครับ what we're going to learn today what is inside the burger what can you see what inside the burgerWe have pork, we have lettuce, we have tomatoes, we have bun. What do we call all of these things to make a burger? We call ingredients. So today we're going to talk about ingredients. Okay. But นะครับ when we cook, นะครับ we have to measure the amount of the ingredients. ในเวลาที่เราทำอาหารนั้นแต่ใครชอบทำอาหารไหม Who love cooking? เวลาเราทำอาหารเรารู้วัตถุดิบแล้วเราอยากใส่อะไรก็ใส่เลยไหมเราต้องทำไงก่อนเราต้องมีอะไรที่เหมาะสมเราต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วมีสัดส่วนด้วยใช่ไหมนะครับมีสัดส่วนในการใส่วัตถุดิบทั้งหมดให้เหมาะสมนะครับวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier everybody repeat after me quantifier quantity แปลว่าปริมาณหรือสัดส่วนนะครับ quantifier คือสิ่งที่ใช้บอกปริมาณหรือสัดส่วนนั่นเองeverybody can you take bring up your notebooks and take some notes for the new vocabulary okay.นักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ได้เลยนะครับผมวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่า quantifier กัน What is quantifier we're gonna see it Okay let's see the first one นะครับ Are you with me เรียบร้อยไหมครับคำแรกนะครับคำเขียนคำนี้ไปก่อนโอเคนักเรียนปลายทางทันนะโอเค Everybody the first one นะครับ What can you see here What is this one Animal or food?Food, of course, it's not animal. It's food. One food or many food?
4: Many.
2: Many foods, many styles of food. Can you remember, any group can remember the words for food? Expensive food, what is it? What do you call it in English? Delicacies. Now, delicacy is an expensive food. And we have the style of food, Chinese style, Thai style, Chinese style, Korean style. If you know what the word is, ring the bell. Group three, have home. Okay. Thai style, the style of cooking, the style of food. What do we call it? You learn it.
4: Cuisine.
2: Cuisine. Thank you very much, Group three. 1 point. Cuisine. โอเคเรามีคุยซีนแปลว่าสไตล์การทำอาหารนะครับผม so here in the pictures do you, can you see like only one cuisine or like many cuisines
4: many
2: cuisines when we you can see like many cuisine or styles of dishes or styles of food we call a variety of นะครับ a varieties of food นะครับ repeat after me
1: a variety
2: ofคำนี้ออกเสียงว่า variety okay a variety of food okay จบครับ variety แปลว่า many cuisines many foods นะครับ many cuisines เรียนปลายทางน่าจะพอจำกันได้นะครับคำว่า cuisine คือสไตล์การทำอาหารนะครับผมถ้าอาหารไทยเรียกว่า Thai cuisine อาหารเกาหลีเราเรียกว่า Korean cuisine หรือที่ดังๆระดับโลกเลยคือ French cuisine คืออาหารฝรั่งเศสนะ French cuisine นะมีฟรัวกาต่างๆนะครับโอเคอ่ะ everybody repeat after me variety means many นะครับ a variety of food when we say a variety of food it means a lot of food many cuisines okay next one are you with meCan I go? Okay, this one. What is this food? What is this food, everybody?
4: Pancake.
2: It's pancakes, นะครับ. So when you make it for one serve, for one person, you eat it only by yourself, นะครับ. But if you make it for many people in the classroom, like one serve, two serve, or five serves, we call a batch of, นะครับ. A batch of mean one serve, นะครับ. Two batches of mean two serves, นะครับthree batches of and three serves นะครับ you make it one time นะ a batch of นะไม่มีปริมาณที่แน่นอนนะครับมันเป็นคำที่ใช้บอกว่าประมาณว่าทำสำหรับ1ครั้งมันอาจจะเราทำ1ครั้งอาจจะ5อันก็ได้10อันก็ได้แล้วแต่ว่าเรากินเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะประมาณ1นะครับประมาณ a batch of นะครับ batch of แปลว่า1เสิร์ฟแล้วกันนะครับ1เสิร์ฟนะครับ a batch of นะครับ1เสิร์ฟนะครับซึ่ง1เสิร์ฟแต่ละคนไม่เท่ากันใช่มั้ยอย่างคิวถ้ากินแพนเค้กกินกี่อันดีครับแสดงว่าของคิวบอกว่า20อันแสดงว่า a batch of ของคิวอาจจะมี20 pancakes นะครับแต่เปาบอกว่า a batch of ของเปามีแค่1ชิ้นก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น a batch of ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณ1เสิร์ฟของแต่ละคนนะครับ Are you with me? Okay, everybody repeat after me a batch of Okay Next one What is this one everybody? The liquid What do we call it? It's only normal waterDrinking water, yes or no? No, it, what do we call it? What do we call this one, the yellow one? Honey. So when you use honey to cook, นะครับ when you use honey to cook, นะครับ one drop, you put this one, the stick, into the bowl, and then you use it. One drop, we call a drizzle of, okay, repeat after me, a drizzle.
4: A drizzle.
2: Everybody together, a drizzle.Drizzle used with liquid thing นะครับ Drizzle จะใช้กับของที่เป็นของเหลวนะครับในการหยดอย่างใส่สลัดนะครับ1หยด1ไม่ใช่1หยดแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคุณครูก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่า1หยดที่เหมือนกับใช้เข็มฉีดยาแบบนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะหมายถึง1หยดที่มาจากช้อนหรือมาจากอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟนะครับ1หยดลงไปแบบนั้นนะครับผมมันจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้น้อยเหมือนเข็มฉีดยานะครับผม a drizzle of นะครับแปลว่า1หยดในการใช้อุปกรณ์ของเขานะครับผมโอเค everybody repeat after me a drizzle of
1: a drizzle of
2: a drizzle of
1: โ
2: อเค drizzle 1หยดนะครับใช้กับของเหลวเช่นน้ำผึ้งน้ำสลัดนะครับต่างๆนะครับ a drizzle of next oneThis one, นะครับ you can see the box of what is the box of the avocado. Who love avocados? Who love avocados? ใครมีใครชอบทาน avocados ไหมครับ เราเรียนไป2ครั้งแล้วเรารู้ว่า avocado ให้อะไรนะครับให้อะไรมากที่สุดเลย ป็นผลไม้ที่ให้แฟตสูงมากแต่เป็นไขมันดีนะครับไม่ใช่ไขมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครขาดไขมันดีนะครับทานอะโวคาโดได้นะครับ and we can say a box of นะครับถ้าคำพื้นฐานเราจะใช้คำว่า a box of คือ1กล่องปริมาณ1กล่องแต่ว่าอันนั้นคำพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า1กล่องเราอาจจะไม่ใส่กล่องอาจใส่หลายๆอย่างได้เราเรียกว่า a container of นะครับ container แปลว่าภาชนะนะครับ everybody together container container a container of container is a thing that you use to keep the food นะครับIt can be a box, it can be a bowl, it can be a place, a plate, sorry. It can be a plastic box, นะ a supperware, นะ container. นะ Everybody together, container. เรียนปลายทางด้วยนะครับ container.
1: container.
2: A container of?
1: A container of avocados.
2: Okay.Next one. This one. What is this? What is this one? Wow! Everybody know it's in Thai. What is called in English? In English. Mint. Correct. Mint. Okay. So when you cook, for example, your frappe, you know the frappe, นะครับ น้ำปั่น เคยทานน้ำปั่น พวกน้ำผลไม้ไหมครับ แล้วสุดท้ายเขาจะ put the mint on top, นะครับเขาจะเอาใบมิ้นท์ไปใส่ไว้ด้านบนเคยเห็นไหมหรือว่าอาหารบางอย่างให้เพื่อตกแต่งให้สวยงามเขาใส่เยอะไหมไม่ใส่ใส่แค่นิดเดียวนะครับเราจะเรียกว่า in English we call a hint of everybody together a hint of only a little or a few of นะครับ a little a hint of นะครับแค่นิดเดียวนะครับ a little or a few ofนิดเดียว on top นะครับ a hint of mint ในใครชอบทานมิ้นท์ who love mint นะครับผมมีกระแสช่วงหนึ่งมิ้นท์น้ำรสมิ้นท์เนี่ยดังมากทั้งน้ำปั่นรสมิ้นท์ดังมากแต่บางคนบอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันนะครับเพราะว่ายาสีฟันเขาก็ใส่มิ้นท์ด้วยนะครับนะเพราะว่ามีสรรพคุณหลายอย่างนะครับ alright see this one everybody what can you see here?What can you see here?
4: Cereal.
2: Yeah, cereals or granola. And what do they put? I don't know he or she, but this person put something at the side dish. Side dish mean at the sides of the dish of the granola. What is this one? Yogurt, right? Yogurt. So when we put like a spoon, what does it mean spoon? ช้อนอาจจะใช้ช้อนหรือใช้มีดหรือใช้อะไรก็ได้ไปวางไว้หนึ่งครั้งข้างๆจานนะครับเราเรียกว่าAside of, everybody together. ก็คือ side แล้วก็ off นะครับแต่คุณครูเชื่อมเสียง linking เป็น the เป็นจากคำว่า side เป็น off เป็น aside of yogurt. Correct นะครับภาษาแปลเป็นภาษาไทยอาจจะยากนิดนึงให้เราจำเป็นภาษาอังกฤษเลยเหมือนในรูปนะครับก็คือการวางไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งนะครับการไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งนะครับเพราะภาษาไทยอาจจะมีคำที่ตรงขนาดนั้นนะ aside of คือการวางไว้ข้างๆจานหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งตักนั่นแหละหนึ่งตักแต่ว่าตักอาจจะใช้ช้อนตักหนึ่งครั้งก็เรียกอาศัยออฟเหมือนกันใช้มีดตักก็ใช้อาศัยออฟใช้ทัพพีตักก็เป็นอาศัยออฟได้เหมือนกันนะครับให้เราจำเป็นภาพจะช่วยเราได้ถ้าเราจำเป็นภาษาไทยอาจจะมีคำที่ไม่ค่อยตรงกับภาษาอังกฤษนะครับโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark โอเควันนี้นะครับคุณครูมีเรื่องราวนะครับของลิซ่านะครับซึ่งเขาทานอาหารเตรียมตัวอาหารเนี่ยเยอะมากสำหรับการไปปิกนิกนะครับแต่ว่าเมนูอาหารของลิซ่าเนี่ยจะมีอาหารหลายอย่างมากที่เราไม่รู้จักมากกว่า30อย่างซึ่งเราดูพร้อมกันไปทีเดียวคงไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะให้เราลองช่วยกันภายในกลุ่มนะครับคุณครูปลายทางสามารถจับกลุ่มให้นักเรียนได้เลยนะครับคุณครูจะมีรูปให้นะครับ first get into groups นะครับ and thenget cards from the teachers นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบcards ที่เป็นรูปภาพและข้อความให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ and then match the pictures with the correct words นะครับ so you put the correct words with the correct pictures. Tomatoes, you put with tomatoes. This one, papayas, you put with papayas pictures, okay? And then, I will show you what the answer is. Everybody in the same groups, you have to help each other to match the picture with the correct words. นะครับคือคุณครูทำอะไรนะครับเมื่อกี้จับกลุ่มแล้วทำไงนะครับช่วยกันจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะครับช่วยกันนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันตอนนี้คุณครูแจกรูปภาพและคำศัพท์ให้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับรูปภาพนะครับเรียงเอามาเรียงไว้บนโต๊ะเลยเป็นแถวนะคูณ4เลยนะครับ8คูณ4นะครับผมมีทั้งหมด32รูปนะครับ32รูปนะ8คูณ4นะครับ8คูณ4โอเคนะวางก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาคำศัพท์มาเติมนะช่วยกันภายในกลุ่มนะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ลองวางรูปภาพให้กว้างๆนะครับจะช่วยกันดูได้ว่าอะไรน่าจะตรงกับอะไรนะครับ Alright everybody I give you some time to match the pictures with the correct words นะครับ and then we're gonna see the answer together give you some time let's go นะเริ่มทำได้เลยครับผมจับคู่ได้เลยครับลองจับคู่ดูนะครับผมว่าคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนนะครับคำไหนน่าจะตรงกับรูปไหนช่วยกันครับช่วยกัน

Alright, everybody, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Okay, มาสติมานะครับเด็กๆนะนักเรียนปลายทางนะ Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark. Are you done? Are you done? Okay, นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบของเรานะครับตรงกับของคุณครูไม้นะครับโอเค let's see my answers the first one นะครับได้รูปเหมือนครูไม้นี่นะครับ6อันแรกนะครับ whole grain pancakes นะ whole grain pancake ใครถูกใครถูก whole grain pancakes salad fresh berries mixed greens honey and cherry tomatoes นะครับใครไม่ถูกลองสลับออกนะครับmixed green นะครับ greens แปลว่าผักนะครับ mix แปลว่ารวมนะครับหมายถึงว่าผักรวมมีรวมหลายๆผักนะครับผักสีเขียวนะครับผักรวมหลายๆผักนะผักสีเขียว mixed greens นะ6ภาพนี้ใครถูกทั้ง6ครับ raise your hand ใครถูกทั้ง6เลยเก่งมากนะครับ mixed greens นะ next one this one นะครับ this one นะ olives oils zucchini lemon juiceMushrooms, herbs, and quinoa salad. นะครับ quinoa salad. นะครับใครถูกอ่ะเช็คเช็คเช็คคำนี้นะครับออกเสียงว่า zucchini. นะครับ zucchini คือผักชนิดหนึ่งนะครับ zucchini. นะคล้ายๆกับมะเขือยาวนะครับคล้ายๆกับแตงกวายาวๆนะครับทุกคนออกเสียงตาม zucchini. อันนี้เราเรียกว่าสมุนไพรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสมุนไพรอ่านได้2แบบอ่านว่า herbs โอเค everybody herbs ถ้าเป็นอเมริกันจะไม่ออกเสียงตัว h เหมือนคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงอ่านว่า herbs herbs นะสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับเด็กๆนะครับผมอันนี้ออกเสียงว่า quinoa แบบอังกฤษหรือ quinoa k i n o kin kin แล้วก็ wa w a wa quinoa quinoa เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับควินัวนะครับควินัวหรือควินัวนะครับสลัดนะครับเป็นเม็ดๆคล้ายๆเม็ดถูกต้องทำในบ้านเราน่าจะเคยเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าควินัวนะครับหรือควินัวนะครับใครถูกหมดเลยใครถูกหมดว้าวนักเรียนวัยไทยจะถูกว่าหรือเปล่านะ next one scrambled eggs spinach cucumber bell peppers Greek yogurt and grilled chicken breasts นะครับทุกคนออกเสียงตาม spinach อันนี้ออกเสียงสระอินะเป็น niche นะ spinach ใครเคยกิน spinach บ้างคุณครูชอบกินมากนะเขาเรียกผักโขมนะผักโขมนะผักโขม spinach นะครับผักโขมนะ spinach บางคนบอกว่าไม่เห็นคุ้นเลยครูแต่ว่าในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเนี่ย spinach เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเหมือนผักบุ้งผักคะน้าบ้านเราเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะกินทุกวันแทบทุกวันนะครับโอเค cucumber bell peppers นะครับ bell peppers เนี่ยถ้าเป็นออสเตรเลียจะเรียกว่าอะไรมีใครเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่า capsicum นะครับ capsicum bell pepper นะ capsicum นะ next one whole grain rolls นะครับนี่ rolls เคยเห็น rolls ไหม roll เหมือนขนม roll อะไรสักอย่างนะครับผมนี่ whole grain rolls apple slices grapes dice นะ dice แปลว่าอะไรครับทุกคน dice ว่าหั่นให้เป็นอะไร dice ว่าลูกเต๋าแสดงว่าหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับ diced vegetables นะครับ lemon dressing เราเรียนคำว่า dressing ไปแล้ว dressing แปลว่าอะไรนะครับน้ำที่ใส่อะไรน้ำใส่สลัด avocado slices นะครับก็คือหั่น avocado หั่นนะครับโอเคเช็คตามนะครับเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับ next one granola นะครับ granola นี่ที่เรากินนะครับ cereal นั่นเอง granola นะครับ feta cheese sliced almond and homemade vinaigrette นะครับ everybody togethervinaigrette มีลักษณะเดียวกับคำว่า vinegar ที่แปลว่าน้ำส้มสายชูนะครับ vinaigrette ก็คือน้ำที่ใส่สลัดเหมือนกันนะครับผสมน้ำส้มสายชูผสมเลมอนต่างๆนะครับเราเรียกว่า vinaigrette นะครับ homemade แปลว่าทำที่บ้านทำด้วยตัวเองนะ homemade and this one turkey burgers turkey what is turkey everybody turkey สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่ง turkey เนื้อสัตว์อะไรไก่ง่วงนะครับ vegetable skewer everybody together vegetable skewer คือไม้เสียบบาร์บีคิวนี่แหละครับแต่ว่าเขาย่างเฉพาะผักนะครับ skewers นะ mix berry salad and mince นะครับโอเค who made it all correct ใครถูกหมดทุกข้อทั้ง32ข้อเลย raise your hand
บางโคนบางกลุ่มนะนักเรียนปลายทางนะครับมีใครถูกหมดเลยไหมนะแสดงว่าเรามีความรู้พื้นฐานด้านอาหารเยอะมากนะครับผมโอเคทุกคนจับคู่ไว้นะครับอย่าเพิ่งเก็บนะครับเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับ everybody shark everybody shark everybody shark shark shark everybody shark shark shark shark so now นะครับ I want the teacher back home to give handout number 6นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านที่6นะครับเรื่องLisa Special Day นะครับวันพิเศษของ Lisa ใบงานนี้นะครับให้กับใบความรู้นี้ให้กับนักเรียนได้เลยครับณตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบความรู้ที่6นี้ให้กับนักเรียนนะครับ

All right, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark, shark. So now I want everybody to look at the Lisa special day story. อยากให้ดูใบความรู้ที่6นะครับ and underline foods you find in the passage คำศัพท์ที่เราจับคู่กับรูปภาพไปเมื่อกี้32คำนะครับให้เราหาในเรื่องนี้ลิซ่าเขาจะเตรียมมื้ออาหารสำหรับไปปิกนิกนะครับให้เราหาแล้วก็ทำไงครับ underline underline underline คือขีดเส้นใต้คำที่เราเจอทั้ง32คำนะครับผมโอเคอ่ะขีดเส้นใต้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราหาเจอนะครับทั้ง32คำเมื่อกี้นะครับผมโอเคขีดเส้นใต้เลยเจออาหารอะไรบ้างที่ลิซ่าจะเตรียมไปนะครับโอเค let's go I give you some times

All right, everybody chalk. Everybody chalk. Chalk, chalk. Now, let's see if you can find all of the 32 ingredients here in the story of Lisa. So, the first paragraph for breakfast, can you find this one? Whole grain pancakes, fresh berries, honey, scrambled eggs, spinach, Greek yogurt, granola, and sliced almonds. ที่ยังไม่ครบขีดตามคุณครูเลยนะครับใครที่ยังไม่ครบขีดตามคุณครูเลยนะใน paragraph แรกจะมี two four six eight มี eight นะครับมี8คำนะ two four six eight มี8นะครับโอเค next one the second paragraph นะครับ we have salad cherry tomatoes cucumbers bell peppers grilled chicken breasts feta cheese homemade vinaigrette olive oil lemon juiceHerbs, whole grains, rolls, fresh fruits, apples, slices, and grapes. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, นะครับ, 14, นะครับ, ใน paragraph ที่ 2, นะครับ, 14 อัน. Next one. ครับ, ใครได้ไม่ครบ, คิดตามครูได้เลยนะครับ. You can underline.

0: potato slices นะครับผมโอเค hurry up wait for a second touch your ear 3 2 1 go for ครับ go for มาเลยนะครับผม avocado slices นะครับ avocado slices
1: first
0: fat โอเค fat from avocado thank you very much go for 1 pointอันนี้น่าจะยากๆสักนิดหนึ่งนะครับผม Can you tell me what kind of nutrients can Lisa get from mushroom นะครับ Wait for a second mushroom 3 2 1 Oh so wait for a second hold on for a second 3 2 2 3 2 3 3 2 1I think go for again นะครับ go for again
2: minerals
0: okay minerals นะครับ okay mineral yeah you can get mineral from mushroom นะครับ mushroom okay thank you very much go for นะครับผมนะ okay นะ all right everybody I want you to do this thing nutrients classifications นะครับเดี๋ยวอันนี้คุณครูจะให้เราไปทำเป็นการบ้านนะครับผมคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานTeacher Materials Number 9นะครับ Part B นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาบทอ่านนะครับอาหารทั้ง3มื้อที่ลิซ่าเตรียมทั้ง Breakfast Lunch และ Dinner เสร็จแล้วนะครับเราไปแยกว่าแต่ละมื้ออาหาร Breakfast Lunch Dinner ลิซ่าเตรียมอาหารอะไรบ้างเมื่อกี้และแต่ละเมนูให้นิวทรีนอะไรเราบ้างเช่น Turkey Burger ให้อะไรครับ Turkey Burgerprotein and carbs right for example cucumber ให้อะไร cucumber mineral vitamin ถูกต้องให้เราทำใบงานนี้เป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูนะครับผมโอเค make sense โอเค are you with me everybody chuck everybody chuck โอเคคุณครูปลายทางสามารถให้งานนี้ไปเป็นการบ้านนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีอาหารทั้ง3มื้อนะครับ breakfast lunch และ dinner นะครับเช่น breakfast whole grains pancakes นะครับให้อะไรครับ whole grain pancakes what can Lisa get from whole grain pancakes carbs or vitamin and mineral lunch she is preparing cucumber what can she get from cucumber vitamins mineral waters and what about dinner she preparing avocado what can she get from avocadofat and vitamin and minerals okay all right everybody next time let's review what you have learned today นะครับเรามาจําดูว่าใครจําได้ว่าต่อไปนี้คืออะไรนะครับ let's see this one what do we call it in english ring the bell okay group 1ครับวันก่อนเลยนะผมเร็วมาก
3: herbs
0: one more time herbs or herbs thank you very much group 1 1 point นะครับผม next one ครับรอคุณครูเขานะครับ3 2 1 group 3ครับ group 3
3: granola
0: one more time granola
3: granola
0: 1 point thank you very much group 3 next one 3 2 1 group 1 again นะครับ
1: spinach
0: one more time
1: spinach
0: thank you very much group 1 1 point นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อพร้อมกันอันนี้คืออะไรครับ bell peppers พร้อมกัน this oneZucchini, this one. Mixed green, this one. Dressing, okay. This one, vegetable. Skewer. And this one. Homemade vinaigrette, okay. Irregular verb list for today, we have bite, beat, beaten. Everybody repeat after me, bite, beat, beaten.Hide, hit, hidden. Beat, bait, bidden. Forbid, forbade, forbidden. นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้4คำอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเค everybody together one more time. Bite, beat, bitten. Hide, hit, hidden. Beat, bait, biddenForbidden. Bite คืออะไรครับ bite กาด hide แปลว่าอะไรครับ hide ซ่อน bit นะครับ bait bidden แปลว่าสั่งนะครับสั่งหรือขอร้องก็ได้นะครับสั่งหรือขอร้องนะครับหรือว่าเสนอก็ได้นะครับ bit bait bidden นะครับ bitcoin นะครับ

0: Forbid, forbade, forbidden แปลว่าห้ามนะครับ forbid นะแปลว่าห้ามโอเค can I pass okay next time we will talk about food ingredients number 2 and you can download handout number 7 futures and future continuous tense and teacher material number 11นะครับflashcards and word cards sentence shuffle and you can download all of the materials from worldwideweb.dltv.ac.th all right everybody are you tired today are you tired
1: yes
0: are you hungry
1: yes
0: are you sleepy
1: yes
0: do you want to go home
1: yes,
0: yes. okay very loud all right I have a quote from Pat Buchanan นะครับเป็นคนไทยเป็นคนอเมริกันนะครับ an American journalist politician and other she saidThe foods that enter the mind must be watched as closely as the foods that enters the body. แปลว่าอาหารที่คุณใช้กินลงไปเพื่อทำให้ท้องอิ่มยิ่งคุณเลือกมันดีเท่าไหร่คุณก็ต้องเลือกอาหารที่บำรุงสมองและจิตใจของคุณดีเท่านั้นนะครับเลือกอาหารจิตใจเลือกอาหารสมองให้ดีเท่ากับอาหารที่เรากินลงไปในท้องโอเคไหมใครที่สุขภาพจิตไม่ดีคิดมากเครียดนะครับเป็นกังวลอย่าลืมหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในการบำรุงเลี้ยงด้วยนะครับหาสังคมที่ดีหาเพื่อนที่ดีหาเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตนะครับ everybody I wish you a happiness today นะครับ a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: let's thank the teacher
3: thank you

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: ลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้าน

0: ร้านแม่กอของผมสักคนเนี่ย
1: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
1: อ๋อคือไปเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
1: าเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
1: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: ครับ
2: เน
1: ี่ย
2: ค่ะ
1: อาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
0: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
1: เออ
0: แต่ว่าเราเก็บดี
1: ๆครับ
0: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
0: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
0: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
0: ไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ในเต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโล

0: ต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลกหนึ่งตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบันดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วย

0: ความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
3: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรลมาจากฝาขวดนะ
3: ครับใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
1: เป็น
3: exactly
1: product ได้
3: yeah
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. so we don't like to use it. But HDPE
1: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
1: Yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
1: And then it gets all.
3: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเนลหลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ย

0: สรรผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
2: Would you like to try making one?
0: Can I?
2: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice professional มาก
1: because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวพิชเช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพิชเช่พลาสติก BKK
0: yeah,
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.
1: Green Diary featuring Richard Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

ัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้างใหญ่

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: แบบมีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช
0: ่เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำ
1: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ใช่ไหมครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะฮะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิประมาณอะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วัน
1: อ่า

0: แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80เราคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
2: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
0: ิ
1: ด
0: ก็ความเสียหายก็จะเยอะ
2: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
2: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค

0: าไม้บางด้วยเนาะ
1: อ๋อ
0: ถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเคประมาณ
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: คร
1: ึ
2: ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความหนาม
0: ันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มี
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนกับประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้ว
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะเลย
0: ขนาดต้องเป๊ะครับไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: M ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พ
0: า
3: คร
0: บเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะครับ

0: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
1: นี่แพงเลย
0: อันนี้แพงแล้วก็จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
1: ้วใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
0: ใช่ๆๆมัน
2: ไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
1: ้ก็คือจากรัฐ
0: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่มั้ย
2: ก่อกําแพงขึ้นมา
1: ก่อกําแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
0: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
2: ครับอ
0: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
0: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
0: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
0: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
0: ิ
1: ควบเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
2: หนึ่ง
1: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
0: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
0: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
2: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
0: เตาอบไม้
1: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนด
0: ้
3: วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: ที่
3: มีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช
0: ่ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้าได้เลยอ๋อ
0: แล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่

0: ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
0: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบิ่นการอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
0: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
0: เนื้อกลาง
2: มันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
0: ๆ
2: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
0: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
0: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะ
0: ค
2: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
0: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
2: ครับ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
0: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: วาด
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
0: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ค
0: ่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
0: ลวดลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
0: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
0: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: ค
2: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
0: ใช่ไ
2: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
0: ให้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่
0: มัน
1: ไม่ได้มันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความย
2: า
1: วนิด
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
0: ้
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
0: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
2: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่
2: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้แต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
2: ่ DM เนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
1: ่
2: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับเพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่า

0: เป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ไ
0: ปแล้วครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
3: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: ชัดเจน
1: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
4: อมรินทร์ทีวี

0: าตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินสอนของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normalปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนิน

งานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

ทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่ฮะนี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่จะใส่ยางไปแล้ววะเฮ้ย
3: ท่าน
4: เป็นไรมาเนี่ย

0: าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
1: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
0: าเมารักยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
1: ยาเมา
0: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
1: ยาเมามันมียาแก้เมานะครับ
0: ยาแก้เมาน
1: ี่เลย
0: ไหน
1: นี่อะไรครับดอกสลิดนี่แหละครับ
0: ฮะ
1: ใช่ครับงงงง
0: ดอกสลิดว้า
1: วอีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
0: ดอกขจร
1: ครับ
2: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
0: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
1: ท่านกินนี่เลย
0: กินได้เลยเหรอ
1: กินได้เลยครับหายเลย
0: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: นี
0: ่เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
1: ครับดอกขจร
0: หรือหลอกสลิด
1: ดอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือหมายมังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู
1: ่
0: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลิลิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาศึกษาม าปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตัวนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาดีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: 5พัง
0: ไร่50,000
1: ครับ
3: ไล่ละ50,000
1: โอ้แล้วโดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไล่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไล
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไล
3: ่8ไล่8 5 4 10
1: ครับ
3: 4แสงบ้า
4: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิทธิ
2: ์ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบุงงาสดโดยวิธีการงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างงี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทําเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้านั้นมันเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับ
1: อืม
2: แล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบลำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถพะโล้ครับสั่งลกมาลงครับ
1: สั่งลกมาลงสิอยากไล่แกะลังก็สั่งลกมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกะลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกะของอะไร
2: แกะแกะข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: ลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข
2: ้
1: อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: อ๋อตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วยอ๋อ
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต
2: ่ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขามีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้เก่งมากเอาลองปักลอง
0: ปัก
1: การปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
3: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
3: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
3: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
3: จากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
3: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
3: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
3: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
3: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
3: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช
3: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000เราไว้อาลาคกได้
2: ใช
3: ่โหต่อคงเอง
2: ใช่ต่อคน
3: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกขจร
2: ครับ
3: เจ้าหลอกขจรนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
3: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
3: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังนะในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
3: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
3: อืม
2: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
3: อืม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
3: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
3: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
3: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
3: ว่ามังแห้งไหม
2: ครับ
3: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลกครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
3: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
2: ใช่ถ้ารถเยอะไปก็รากจะเน่า
3: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
3: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลกน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
3: ลดทุกวัน
2: ครับ
3: ให
2: ้เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
3: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
2: ครับ
3: ติดดูยังไงติด
2: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
3: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
2: ครับ
3: ลดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
3: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
2: 3-4 เดือน
3: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
3: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอกไ
2: หมมีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
3: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
3: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
3: ชอบอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่ครับ
3: ยิ่งร้อนยิ่งดี
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
2: ใช่ถูกหน่อยครับ
3: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
2: แพงโลนึงก็100กว่าบางที
3: โอ้
2: โล100สูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
3: ช่วงดอกไม่มี
2: ใช
3: ่
1: ธีการปลูกดีกว่า
2: ครับ
1: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วแม้ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
2: ครับ
1: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
2: ใช่
1: เอาลิง
2: คัตเตอร์กรีด
1: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
2: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
1: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
2: คืบนึงก็ได
1: ้1คืบ
2: ครับ
1: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทําไงต่อ
2: ก็กบดินแค่นั้น
1: กบธรรมดา
2: ใช่แค่นี้ครับง่าย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดําแล้ว
2: ครับ
1: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
2: ครับ
1: กบเสร็จปั๊กแล้วทํายังไงรดน้ํา
2: ครับรดน้ําปลูกเสร็จก็รดน้ํา
1: ทําน้ําหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
2: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
2: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
2: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
2: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
2: ขึงยาว
1: ไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
2: ใช่ครับ
1: อ
2: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
2: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
2: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
2: ใช่
1: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
2: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
2: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
2: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
2: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
2: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
2: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
2: 3 4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
0: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะมังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารู้มากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: หกเจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: คร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บพวนใส่ข้างโคนคร
2: ับ ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อ oh. พวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ถี่แค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ

0: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
1: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
0: ครับ
1: ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
0: ใช
1: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
0: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
1: เอาเรือวิ่งเลย
0: ใช่ครับ
1: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
0: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
1: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
0: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
1: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
0: ปลาช่อนอเมซอน
1: ปลาไม่ใช่ว้ายว้ายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
0: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
1: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
0: ใช่คร
1: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
0: คร
1: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
0: ก็อย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยครับ
0: ใช
1: ่โอ้
0: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
0: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
0: ครับก็ขายราคานึง
1: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
0: ใช่เป็นพ
1: ุ่
0: ง
1: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
0: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
0: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
0: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
0: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
0: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
0: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
0: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
0: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
0: ไม่ลองไม่รู
1: ้
0: บานแล้วครับ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันกว่าม
0: ันกว่าม
1: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ
1: ปลูกเต็มพื้นที่ไร่เลย
0: ครับ
1: เจ็กไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
0: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4คน
1: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
0: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
1: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
0: ครับ
1: ถึงกี่โมง
0: ถึง 4:00 น
1: ถึง 4:00 น
0: ครับ
1: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายแล้ว
0: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
1: ตักทั้งวันเลย
0: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
0: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
0: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
0: ้ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป
0: ็
1: น
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3คงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่ารอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
0: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่คร
1: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับ
1: ม
0: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็ 3-4 รอบ
1: โอ้
0: ก็เกือบเอาไม่อยู่
1: เลยไม่อยู่เ

0: ับ
1: เออก็สู้เต็มที่
0: ใช่
1: เพื่ออากากร้องชอบเราชอบไหมอากากร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้โหระพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกโหระพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับโหระพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เดียวกัน
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็งบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างงี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างงี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้อ่ะแล้วเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจองใ
2: ช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
2: ใช่ครับ
1: หลอกกระจองนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได้
2: ใช่ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกกระจองผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกกระจองก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไ
2: งต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกกระจองยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มล่ะที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็

เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้เขาบอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้ว

0: ยังไง
1: ก็ขายดีนะครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างงี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
0: เออ
1: เขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพังไป
1: ต้นพันธ
0: ุ์แบบนี้ขายต้นพังที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
1: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้นพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
1: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกหนึ่งถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทันเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: ลองลงมา
1: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็หมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมังได้เหี่ยวก
1: ่อนใช่ครับ
0: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้ว
0: เออส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
2: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มังมาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
1: ใช่หลายอย่าง
0: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
1: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
0: ขยายไปทุกจังหวัด
1: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
0: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
1: ใช่ครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
0: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
1: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
0: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเรามาขายขยายไปทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
1: ่ขยายแล้วครับ
0: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
1: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
0: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
1: อุบล
0: อุบล
1: ครับ
0: ไปอีก
1: ไปอีกคร
0: ับประมาณกี่ไร่
1: อุบลอยู่20
0: อุบล20ไร่เหรอแม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปลูก
1: ใช่ครับ
0: แต่ขอ

0: าบอกว่าให้ซื้อต้มพังจากเรา
1: ใช่คร
0: ับ แค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 087ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกันได้
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
1: ่
0: ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
1: ใช่ใช
0: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
1: ให้อาชีพ
0: เขาไปหาเงินรีว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเนี่ยเราหมก
1: เราหมดด้วย
0: เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจรเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: โอเคครับ
0: วันนี้อัวขอบคุณมากๆ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: งั้งลื้อนำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
3: ผ
6: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
1: แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
2: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะแล้วให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะ
1: พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 34ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อผมคิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
6: ใช่
1: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
6: ใช่100-700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ขนาดแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
6: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
6: ใช่ครับ
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
6: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: คร
0: ับตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันนึงนี้ได้ประมาณกี่ตันเลขเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันนึง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็มองเป็นธรรมดา
0: เหรอเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บริ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเขาบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
6: พับ
0: ก
6: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
6: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
6: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
6: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
6: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ อนุญาตแบบสูงมากค่ะ
7: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะคะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปซั่ว
0: ซั่วยำ
10: ซั่วยำน่ะใส่ข้าวครัวมะเขือครัวผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่จานก่อนจานจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: ริโภคเกษตรกร
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันในวัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างมันคล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
2: คอ
0: กน
2: ี้
0: น
2: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
0: ณล
2: ุ
0: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไปหมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ที่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมเนี่ยปัจจุบันนี่แหละมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับครับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่าแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: พ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
2: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินต่อได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะแต่ต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
1: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เลี้ยงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
1: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณละหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: คนนี้ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช่
0: แบบนี้ถูกไหม
2: ถูกจ้ะลูกถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
2: อย่างนี้เรียกว่าได้หนึ่งชั้นแล้วเราจะทำประมาณสักสามสี่ชั้นก็ได้ลูก
1: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
2: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
2: ไว้ด้วยเนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
2: ใช่
1: ถ
2: ้
1: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
3: ็ก่อนนอน
2: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงอกมือถือนะลูก
3: มันสามารถถือได
2: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
1: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
2: ่
1: า
2: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
2: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแตะแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ต้องทีก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
1: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นถ่าน

0: ด้วย
1: ดำเป็นปี
0: ไม่ใช่มันทานผลไม
2: ้ทานผลไม้
0: อ
2: ัน
0: นี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะคร
3: ับอะไรเอ่ย
4: อันนี้ก็คืออะไรครับ
0: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
0: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
1: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
0: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
2: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
5: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
0: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
5: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
2: าะเห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
2: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
2: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
0: ใช่ไหมลูกใช่ลูกมังคุดเต็มเลย
1: ระวังล้มกัน
2: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียว
2: ไม่
0: ได้ตัวเลย
2: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
0: เสียวที่สุด
2: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
6: ก็ตาลิงปิงมา
0: แล้วไหนตาลิงปิงอะ
2: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
0: เป็นเด็ดมาทั้งพวง
2: เว้ย
0: เอาละ
6: เนี่ยเราไปทำตาลิงปิงกับชาได
2: ้ฮึตาลิงปิงกับชาม
0: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวเราพี่เฟยยังไม่รู้เลย
2: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด อันนี้
0: บอลละ
2: เปรี้ยวจัง
0: บอลละเพชรเปรี้ยวเปรี้ยวผมกินปะ
2: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะผม
1: ไปไหนกันจ๊ะ
6: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
2: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
7: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
2: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
7: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
0: เฮ้ยหนูไม่กล้า
2: แล้วอย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
0: เร็วๆๆกินหรือยัง
7: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: ไม่กินแตะค่ะ
0: ผมมากเลย
2: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
7: ใช่
2: อ
7: ้
2: าว
0: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
2: ขมปิดปีเลยนะคะ
7: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
7: ต้องชิมค่ะต้องชิม
2: หนูไม่ชิมได้ไหม
7: ไม่ได้
2: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
7: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี้
2: แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
0: ้หอมน้ำเชื่อมค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อใช่
7: หวานไหมคะ
2: อ๋อก็คือบอลลัมเพนเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
2: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
7: ้แล้
2: ว
7: อันนี้
2: ต้องเป็นหวานอีกแน
7: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
2: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
0: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
0: ค่ะ

0: คุณครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยเฮ้ยน้องๆเนี่ยค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาว
1: อ่า

0: มีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
1: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
2: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
0: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
3: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
3: แล้วก็ไข่ไก
0: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
3: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
0: เห็นมั้ยสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้ว
4: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
2: ต้องทำให้เขาตื่น
4: ได้แล้ว
0: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
3: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
0: จ้า
3: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
3: ปาดเลยปาดออก
0: ไม่เป็นไรประมาณ
3: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
2: ค่อย
0: ๆคนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ไข
0: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: จับมือสอง
0: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
2: สีจะออกนวลๆนะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
3: ใช้เวลาน
0: ี่เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
3: ได้ละ
0: จะได้แล้วลูกเอาไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
2: คนอีกนานไหมคะ
3: ถ้าใช้มือนี่ก็ประมาณ30นาที
0: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
4: ๋
0: อใช้ได้แล้วค่ะ
3: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
0: เอาถาดนะคะ
3: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะอ
3: ย่างให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
3: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
0: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
3: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
0: ค่ะ
3: ตั้งช้อนเลย
0: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
0: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
2: คนเร็วมาก
4: เ
2: ลย
4: เร็วบ้าเร็วบ้า
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30นาทีครับ
4: อย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะ
2: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
4: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์
4: ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
3: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูก
2: ใช
0: ่
3: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
4: ชั้นบน
3: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วย
4: ได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
3: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
4: นั่นแหละค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
3: ั่นแหละครับ
4: ไม่ออก
3: เตือนนิดนึง
4: ไม่ออก
3: ไข่แดงแตกโอเค
4: โหสวยมาก
2: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: ทีเดียวออกเลย
2: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
4: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
4: แตก1ฟอง
2: ไม่เป็นไรตบมือ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: สวยมา3ลูกแล้ว
4: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
3: ปุ๊บ
4: ได้แล้ว
3: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
4: ไป
3: เลย
4: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แต

0: ให้ออกให้หมดเนี่ยก่อนนะเดี๋ยวจะย้ายมาตรงนี้ก่อนอย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
2: ันนี้ใส
3: ่หนูเอาลิปโป้รีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่ง
3: ตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยๆเท
3: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะ
4: ไม่ติด
1: มือทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ให้เด
1: ีย
0: วก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไ
1: หมอ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
0: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
0: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
1: ่
0: ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
0: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
1: ่
0: อ
1: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
1: มะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุ้ม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
0: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี้
1: ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
4: ใช่ค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิดน
3: ึ
0: ง
3: สีสวย
0: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
1: แดงเยอะนิดนึง
0: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสิ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
4: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: ปิดตัก
3: ซะหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
0: น้องปันขาช่วยน้อง
3: ค่ะ
4: ติดรูให
0: ้จับจับถุงจับถุง
3: ก็ตามตามเหลวแล้วบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
0: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
1: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
1: มาแล้วค่ะ
3: หนูเอาสีชมพูนะคะหน้าไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
0: เหมือนใช้ดินสอเขียน
3: สี
4: ม่วงบ้าง
1: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี่
3: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
0: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
0: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
0: ู
3: ก
0: ใช่ได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ่เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: นาที
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
0: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมเป๊ะ

0: น้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ตุ๊บตุ๊บ
0: กวน
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
0: ัน ใช่ลูกใช่
1: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให
3: ้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
0: ้สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที่
0: มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้จิ้มเกี่ยวออก
1: แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
3: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
3: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
1: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยัง
1: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
3: อร่อย
1: มากเลย
3: อร่อยเหรอ
1: แล้วน้องเจนล่ะคะ
3: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะ
3: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.com

0: www.thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: หมูที่แซ่บกินของคุณ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: ปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน

0: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
1: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ย
2: ัง
0: ไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับ

0: ขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละกออ ัน
1: นึงใช
0: ่อ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของ

0: ั่นนาเห่าเจ้า
1: ทำไม่ยากนี่ครับ
0: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
1: จุ่มไปก่อนนะครับ
0: พอแล้วจะไม่เอานาน
1: จุ่มแต่ก็จุ่มน้ำ
0: น้ำ
1: เอ้ยมะกุเทศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
2: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
1: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
1: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับโอ้โหถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดวงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับแผงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่า

0: ลำปางหนาวมาก
1: เดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับจ๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: หละ
1: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
2: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
2: วันนี้จะพาต๋าไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
3: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
2: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
3: ับ ได้ค่ะเชิญ

มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็นไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่น

มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา

0: 来。
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้

0: ระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศนายรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาๆเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

0: ่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กั้นเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อดู
4: BLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินี่รวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่

0: นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
1: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
2: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
3: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
1: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
4: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
5: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
1: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่หมูนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1

ได้ทางช่อง BLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง BLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
0: ใช่ครับและแน่นอนวันนี้เนี่ยผมและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้รับรู้เรื่องราวของเขาตามหน้าหนังสือพิมพ์มาก่อน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะสัตว์ชนิดนี้ก็คือสุนัขบูค่ะ
0: เอาแน่นอนสิวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปพบกับสุนัขพิทบูซึ่งเขาเลี้ยงกันที่บ้านเลย
2: โอ้เลี้ยงในบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่แล้ว
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak
0: นี่มาถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วเหรอคะ
0: นี่เสียงอะไรไหมนี่เสียงอะไรไหมสวัสดีครับคุณป้า
4: ครับเลยครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ย
4: ครับผม
0: ครับดุไหมครับเนี่ยจับได้ไหมฮะ
4: จับได้ครับจริงๆแล้วครับสุนัขทุกพันต้องมีวิธีการเข้าหาว่าเขาพร้อมที่จะให้เราเข้ามาหรือเปล่านะครับวิธีที่ถูกคือไม่เข้าไปเผชิญหน้าเขา
0: ถ้า
4: เผชิญหน้ามันก็เหมือนเราเตรียม
0: เรื่องเลย
4: ใช่ครับ
0: เราต้องเข้าข้างข้าง
4: ข้างครับอย่างนี้ก็ดูว่าโอเคการไว้ใจจับได้
0: คนส่วนใหญ่เห็นพิษบูแล้วเขากลัวนะฮะ
4: ใช่ครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าจริงๆหมาทุกพันไม่ใช่หมาของเราเราไม่สมควรไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนเราไม่รู้จักกันพอเราไปเขาก็อาจจะมีการระแวงนะฮะเพราะว่าไม่เฉพาะแค่พิทบูลแต่พิทบูลมันมีพลังเขามีแรงเยอะครับผม
0: แรงเยอะ
4: เขามีแรงเยอะ
2: ต้นกำเนิดของพิทบูลมาจากประเทศอะไร
4: ไม่มีหลักฐานกำเนิดที่แน่ชัดว่าเขาเกิดมาจากอะไรแต่เขาถูกพัฒนามาจากตระกูลเทอร์เรียนะครับตระกูลเทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักล่าก็คือไว้เอาไว้ล่าสัตว์เช่นไวท์เทอร์เรียสมัยก่อนเขาก็ไว้ล่าหนูล่าสัตว์เล็กๆนะฮะอย่างพิทบูลแต่ก่อนเนี่ยเขาไว้พิทบูลไว้ต่อสู้กับวัวทิงหรือว่าก็มีหลายๆที่ต่อท้ายไวท์เทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลที่เอาไว้ล่าครับผมจนถึงเวลาหนึ่งเขาก็มองว่าการต่อสู้มันโหดร้ายแล้วก็บัวเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เขาเลยเปลี่ยนมาเป็นพิทบูลสู้กับพิทบูลเองนะครับ
0: ให้สู้ให้สายเหมาะสมกัน
4: ใช่พอถึงช่วงหนึ่งการกัดสุนัขเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับ
0: เขาก็ทรมานสัตว์
4: ใช่ครับเขาก็เลิกก็คือเราก็พยายามหาเอาพิทบูลไปทำอย่างอื่นกิจกรรมที่ดีเช่นล่าน้ำหนักกระโดดไกลว่ายน้ำ
0: คราวนี้ผมเห็นพิทบูลเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยบางตัวก็เพรียวๆหน่อยไหมฮะแ
4: บบ
0: คุณดี
2: ๆครับผม
0: ใช่ครับตัวนี้มันดูแบบตันๆนิดนึง
4: คือต้องเล่าความเป็นมาอย่างนี้ครับผมพิทบูลจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นพิทบูลเหมือนกันหมดแต่ว่าก็ถูกพัฒนามาคือแบ่งอะไรใหญ่ๆตอนนี้ก็จะเป็นแบ่งได้สัก4จำพวกนะฮะก็จะตัวเตี้ยๆขาสั้นก็จะเป็นบูลี่นะครับ
0: เตี้ยสั้นบูลี
4: ่ครับผมถ้าเป็นพิทบูลสายที่เขาสมัยก่อนเลยที่เป็นดั้งเดิมที่เขาไว้ต่อสู้กันเนี่ยก็จะเป็นสายกัดเขาจะตัวบางๆไม่เพียว
0: คร
4: ับ ผมแล้วก็มีสายใช้งานที่เขาเอาไว้ล่าหมูป่าไว้ล่าน้ำหนักก็จะเป็นอย่างนี
0: ้
4: แล้วก็จะมีสายประกวดหรือสายโชว์
0: สายโชว์
4: ใช่ครับที่เข้ามาประกวดกันที่เป็นอเมริกันสแตฟฟอร์ดชายเทอร์เรียจริงๆก็เป็นอเมริกันพิทบูลเทอร์เรียด้วยนะครับผมที่เราเข้าใจกันว่าเป็นสายโชว์หรือสายประกวด
0: น้องคนดีชอบสายไหน
2: หนูชอบสายล่า
0: อย่างนี้ที่อย่างนี
4: ้สาย
0: น
4: ี้
0: นะอ๋อชอบสายนี่เหรอ
4: ไม่ใช่เหรอ
0: ป
4: ั
0: จจุบันนี้เนี่ยพิทบูลเนี่ยในประเทศไทยนะฮะหรือว่าทั่วโลกที่เขากำลังนิยมกันอยู
4: ่
0: อันนึงก็คือการที่ทำให้พิทบูลเป็นสุนัขนักกีฬา
4: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะคือการออกกำลังกายใช่ไหมฮะ
4: ก็คืออย่างประเทศไทยเงี้ยเราก็ได้รับอิทธิพลจากทางเมืองนอกที่เขาเอาสุนัขพิทบูลมาล่าน้ำหนักกันกีฬาล่าน้ำหนักนี่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดจากพิทบูลเกิดจากพวกสุนัขอลาสกันมาลามูสที่ลากเลื่
0: อ
4: นพวกไซบีเรียนที่ลากเลื่อนก็เริ่มแพร่หลายขึ้นมาเรื่อยๆจากจัดเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มมีจำนวนสมาชิกเยอะขึ้น
0: คร
4: ับผม
2: ถ้าเป็นสุนัขลากเลื่อนนะคะการเลื่อนของ1ตัวมีมันก็ปริมาณกำหนดไว้ครับว่าปริมาณมาตรฐานมันจะต้องยังไง
4: กติกาของกีฬาล่าเมืองไทยเนี่ยครับก็คือลากระยะ 4.5 เมตรภายในเวลา1นาทีโดยที่ไม่ใช้สายจูงคือไม่บังคับหมา
0: อ๋อปล่อยให้เขาลากอิสระ
4: ใช่ครับผม
0: เขาดูหน้าที่ของเขาเองว่าเขาต้องลากไปให้ได้
4: ใช่ครับผมคือถ้าเขาทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้คือเป็นกีฬาที่คือเราไม่ทรมานสัตว์
0: ไม่ได้แบบ
4: มาต้องมาก็คือปล่อยครับ
0: ถ้าเขาไหวแสดงว่าเขาไปแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังเขาก็จะ
4: เขาทำไม่ไหวเขาไม่ทำ
0: นี่จะลากเลือดอ่ะตัวนี้เป็นนักลากใช่ไหม
4: ใช่ครับผมอันนี้เพิ่งไป แข่งที่งานเมืองทองธานีมานะครับลากไป 2,200 กิโล
0: 2,200 กิโล
4: ใช่ครับผม
0: คราวนี้ก็คือต้องมีการวอร์มอัพก่อนที่จะ
4: ใช่ครับผม
0: ออกกำลังนะครับ
4: เวลา
0: วอร์มอัพทำยังไงบ้างครับเนี่ย
4: ก็เหมือนนักกีฬาทั่วไปครับก็เราก็มีการขยับเนื้อขยับตัววิ่งนะครับผม
0: อาจจะวิ่งแบบเหยาะๆ
4: ใช่ให้กล้ามเนื้อเขาคลาย
0: ครับ
4: นิดนึง
0: นี่ก็คือพอหลังจากวอร์มเสร็จปุ๊บ
4: เราก็เริ่มเอามาใส่ชุดลาก
0: เอามีชุดลากด้วย
4: ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดเขาจะลากใส่เอาชุดนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ครับผมลากตัดตัวบวก
0: อันนี้เกี่ยวลากกับบวก
4: ใช
0: ่คราวนี้ชุดนี้เนี่ยอันนี้สั่งตัดนำเข้าหรือว่ายังไงฮะ
4: ใช่ครับชุดตัวนี้สั่งตัดพอดีมาตัวนี้พอดีก็เหมือนเสื้อครับผม
0: คือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วย
4: รับแรง
0: รับแรงใช่ไหมฮะ
4: ครับผมพร้อมแล้วเราก็จะปล่อยให้สุนัขเดินในภายในระยะเวลา1นาที
0: โอเค
4: แม็ก
0: ลองด
4: ูวึกวึกวึกวึก
5: มาเร็วเร็วๆมา
2: โอ้ย
4: ดีมากมา
0: อันนี้ก็ลากสบายมาก
4: ใช่ครับผมอันนี้คือฝึกมาตั้งแต่ตัวนี้ได้สัก5เดือนลากแต่น้ำหนักค่อยๆไล่ตั้งแต่น้ำหนักเบาๆจนร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็เข้าใจวิธีการลากเราถึงจะเอาขึ้นมาลากบนรางนี
0: ้อันนี้ก็เทรนนิ่งตั้งแต่เด็ก
4: ใช่ครับผมก็คือเราก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็ก
0: ค
4: ือเราก็ไม่ให้อ้วน
0: ครับ
4: เลี้ยงเขาให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบนะครับผมออกกำลังกายให้พอเพียง
0: ที่ยกสูงสุดเนี่ยครับที่มีสถิติเอาบ้านเราแล้วกันฮะประมาณกี่กิโลฮะ
4: ลากน้ำหนักเขาจะมีรางวัลของแต่ละรุ่น
0: ครับ
4: แล้วจะมีรางวัลพิเศษ2รางวัลคือแม็กเวทกับเบสอินโช
0: ครับ
4: แม็กเวทคือน้ำหมาที่ลากได้มากที่สุดในงาน
0: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
4: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
0: ครับ
4: เบสอินโชคือน้ำหนักที่ลากได้หารด้วยน้ำหนักตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์
4: นะครับผมถ้าเป็นแม็กเวทเนี่ยงานที่ผ่านมาอยู่ที่2,900กิโล
0: เกือบ3ตัน
4: เกือบ3ตันครับเบสอินโชนี่หมาน้ำหนักอยู่20กว่าลากได้อยู่ประมาณตัน8
0: ประมาณโอ้โห70ประมาณ70เท่าล่ะพูดง่าย
4: ครับผม70เท่าครับผม
0: โอ้โหผมเห็นเขาลากเนี้ยบางคนก็มองว่าเอ้ยเราเอาสัตว์มาทรมานหรือเปล่าเอาหมามาทรมานหรือเปล่าเนี่ย
4: จริงๆแล้วเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราตอนแรกที่หมาสุนัขพันนี้ถูกพัฒนามาให้ใช้ต่อสู้กันเราก็ไม่ให้ต่อสู้กันเราเอามาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแล้วก็เอามาเล่นลากน้ำหนักซึ่งเป็นทางออกในการออกกำลังกายระบายเข้าสังคมนะครับแต่คือกติกาที่เอามาแข่งลากน้ำหนักเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ป้องกันการทารุณสัตว์ด้วยคือเวลาลากน้ำหนักอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเราไม่ใส่

0: จุงเราปล่อยหมาปุ๊บมีระยะเวลาให้หมา1นาทีถ้าหมาไม่ล่าภายใน1นาทีก็ถือว่าหมาทำไม่ได
1: ้
0: ก็คือหยุดหมาเราไม่มีการบังคับเขาว่าต้องมานะก็คือจะเป็นการซ้อมความเข้าใจระหว่างคนกับหมามากกว่า
1: ดีเห็นแล้วเป็นไงมั่งโหดไหม
2: สำหรับแนวคิดของหนูคือที่เราทำไปเนี่ยก็เพื่อตัวน้องหมาเองให้น้องหมาเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นร
0: ่
2: างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเราสอนทุกวันเนี่ยโอเคมันก็ได้ออกกำลังกายไปแข่งเนี่ยเราก็ได้ออกกำลังกายอยู่ดีมันไม่จำเป็นว่าไปแข่งแล้วจะต้องกดดันต้องทำให้ได้แล้วต้อง
0: ใช่ครับน้องคนดีเข้าใจถูกแล้ว
1: เหมือนนางยกน้ำหนักน้องคนดีเห็นไหมท่าทางที่เขายกเนี่ยดูเหมือนทรมานแต่จริงๆมันเป็นเหมือนการเรียกพลังเขานะฮะเขาก็เหมือนกันก็เลยดูเหมือนโอ้ยทำไมเรามาทรมานสัตว์จริงๆไม่ใช่คือถ้าเขายกไม่ได้เขาก็ไม่ยกสุนัขเนี่ยถ้าลากไม่ได้เขาก็ไม่ลากเขาจะไม่ฝืนแบบโอ้จนฉันต้องลากให้ได้ไม่เขาไม่คิดขนาดนั้นโดยปกติครับนักกีฬาเวลาแข่งขันเนี่ยอาจจะเจออาการบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับ
1: อย่างสุนัขที่มาออกกำลังกายเงี้ยก
0: ็
1: น่าจะมีอาการบาดเจ็บได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างตัวนี้ก็ก่อนที่จะไปแข่งก
1: ็
0: บาดเจ็บครับผม
1: เป็นอะไรฮะ
0: บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับผมน่าจะเป็นเอ็นตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: เขาออกมาแล้วก็วิ่งเกิดสะดุดอะไรไม่รู้เขาก็ดูเหมือนว่า
1: เจ็บขา
0: ใช่ครับผมส่วนใหญ่เกิดจากการซ้อมอาจจะลากน้ำหนักมากเกินไปหนักเกินไปหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ไหวก็อาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อบ้างมีอันนึงที่เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาผมก็ได้ยินข่าวว่าคือหมาพวกนี้มีการซ้อมลากน้ำหนักมีอะไรแต่หมาเนี่ยระบาย
1: ความร้อน
0: มันใช่ทั้งป่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องฮิสโตกเข้ามานะเวลาเราเล่นกับหมาเราก็ต้องดูอาการเขาว่าเขาไหวไหมเขาเคยทำได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละวันเขาก็ไม่เหมือนกัน
1: น้องคนดีรู้จักคำว่าฮิสโตกไหมฮิสโตรกเนี่ยเขาระบายความร้อนไม่ทันแล้วเกิดความอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมากกว่าปกติถ้าเกิดในคนเนี่ยเราจะเรียกลักษณะโรคก็คือเหมือนกับโรคลมแดดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ตากแดดแต่เขาออกกำลังกายมากเกินไปคราวนี้พอร้อนมากเกินไปออกกำลังกายมากเกินไประบายความร้อนไม่ทันสุนัขต่อมเหงื่อเขามีแค่ตรงแถวฝ่าเท้าแค่นี้เอง
0: ที่ช่วยได้ก็คือใช้ผ้าเย็น
1: ๆ
0: ชุบน้ำ
1: เช็ดตัว
0: ครับ
1: เพื่อให้ความร้อนเนี่ย
0: ระบายไป
1: นะอันนี้อาจจะช่วยได้เป่าพัดลมเช็ดตัวแล้วเป่าพัดลมให้เอาความร้อนไปเร็วๆก็ช่วยได้อันนั้นเป็นโรคที่จริงๆช่วงหน้าร้อนเนี่ย
0: ต้องระวัง
1: นะ
0: ต้องระวังเลย
1: อันนี้ก็คือก่อนฝนตกแล้วก็หลังฝนตกที่อากาศชื้นๆเนี่ยโอ้โห
0: จะอ้าว
1: หลังจากที่น้องคนดีได้ฟังพี่ปาล์มเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์รวมถึงเห็นแล้วว่าเขาลากจูงกันยังไงลากน้ำหนักกันได้ขนาดไหนคราวนี้นะครับเราจะไปพบกับสัตวแพทย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมสัตว์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการที่เราเอาสุนัขมาออกกำลังกายพฤติกรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับ
3: ในกรณีที่เราเจอสุนัขแปลกหน้านะครับถ้าสมมติว่าสุนัขตัวนั้นมีชื่อนะครับให้เรียกชื่อแต่ในกรณีที่ไม่มีชื่อเนี่ยการเข้าหาเนี่ยครับให้เข้าหาด้วยลักษณะของการเดินแบบช้าๆและเข้าหาจากด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้แต่ว่าให้สุนัขเขารู้ครับว่าเรากำลังเดินเข้าไปเข้าแบบช้าๆนะครับด้วยท่าทางที่เป็นมิตรแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยส่งเสียงในลักษณะของความอบอ้อมอารีเมตตาอย่างเช่นแบบชื่อจูดี้อย่างเงี้ยจูดี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สวัสดีนะหรืออะไรก็ตามที่ส่งถึงความเมตตาออกไปนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามสบตาสุนัขตัวนั้นเด็ดขาดลักษณะของ eye contact หรือการมองตาสุนัขเนี่ยถือเป็นเรื่องของความท้าทายเมื่อไหร่ที่เราสบตาสุนัขนั่นคือเรากำลังท้าสู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับสุนัขแปลกหน้าซึ่งบุคคลทั่วไปชอบทำเลยก็คือเข้าไปแล้วไปลูบหัวห้ามเด็ดขาดการลูบหัวคือการข่มแบบนึงเนื่องจากสุนัขพันธุ์พิบูลนะครับเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการออกกำลังเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากซึ่งการออกกำลังเนี่ยก็มีได้ในลักษณะของหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาวิ่งพาเดินการว่ายน้ำการโยนบอลหรือว่าการให้เขาไปคาบสิ่งของกลับมานะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นเนี่ยระยะเวลาในการออกกำลังอาจจะใช้เวลามากกว่าพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องมีความอดทนแล้วก็แข็งแรงพอๆกับสุนัขในการร่วมเล่นนะครับหรือร่วมออกกำลัง

0: ี้มีอีกตัวนึงฮะ
1: ครับ
0: ลูกดิ๊กนะฮะเดี๋ยวเขาน้องเขาได้มาโชว์พร้อมกับเครื่องวิ่ง
1: อ๋ออันนี้ลู่วิ่ง
0: ครับผม
1: ไอ้ลู่วิ่งนี่เนี่ยเอาไว้สำหรับสุนัขใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: คนวิ่งได้ไหมฮะ
0: ได้ครับน้องคนดีวิ่งสิ
1: น้องคนดีวิ่งสิ
2: วิ่งมากัด
1: โอ้นี่เขารู้หน้าที่เลยนะเนี่ย
0: ครับผมเขาวิ่งเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับอันนี้คือเหมือนคนขึ้นลู่วิ่งที่ฟิตเนสนะฮะแล้วเราก็วิ่งกันทุกวันเหมือนก็คืออ่ะเราชีวิตในเมืองเราพาหมาออกไปวิ่งข้างนอกลำบากนะฮะอันนี้เราก็ต้องทำในบ้านเหมือนคนมีลู่วิ่งในบ้านเราก็มีลู่วิ่งให้สุนัขในบ้าน
1: ปกติเขาวิ่งนานไหมฮะ
0: ก็อยู่สัก10นาที15นาทีฮะแต่คือเรื่องเครื่องวิ่งนี่ก็เป็นอันตรายถ้าเราปล่อยเขาวิ่งเองหมามีสิทธิ์เป็นฮีทสโตรกได้นะฮะคือการออกกำลังกายทุกอย่างคืออยากจะฝากว่าเราต้อง
1: ใกล้ชิดประเมินอาการเขานะฮะ
0: เราก็ต้องอยู่ในบริเวณที่เขากำลังทำกิจกรรมอยู
1: ่
0: ส่วนใหญ่พอหลังอย่างนี้เราก็จะปล่อยเขาไปทำกิจธุระของเขาเขาก็จะเดินใช่ครับหลังจากที่คือโดยธรรมชาติสุนัขพอให้ออกกำลังกายเสร็จแล้วปล่อยเขาสักพักนึงเขาก็จะขับถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่จนถึงอยู่ข้างนอกเล่นจนถึงเย็นๆนะครับผมแล้วก็กินข้าววันละมื้อคือหมาที่บ้านทุกตัวกินข้าววันละมื้อตัวไหนที่เป็นนักกีฬาก็จะมีพิเศษกว่านิดหน่อยเพิ่มโปรตีนเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ช่วยเหมือนกับเก็บตัวฮะเหมือนเก็บตัวต้องกินอาหารที่ดีสุขภาพดี
0: ครับผม
2: ที่ตามหา
0: ครับผม
2: ไอ้อันนั้นมันคืออะไรคะ
0: อันนั้นคือสปริงโพครับผมจริงๆก็ทุกพันธุ์เขาก็เล่นครับผมเป็นสปริงโพเป็นเชือกลงม
1: า
0: แล้วก็ให้เขากัดนะฮะดึงเยอะก็เป็นเครื่องออกกำลังกายอย่างหนึ่งเขาก็จะดึงอย่างเงี้ยฮะก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่ส่วนคอ
1: ก็เหมือนกับคนนะว่า
0: ใช่เหมือนโหนบาร์ให้
1: ยกเวทก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้ซิทอัพก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็เหมือนกันก็เอากล้ามเนื้อส่วนแถวหน้าอกคอใช่ไหม
0: จริงๆก็บางทีก็เราก็จัดเป็นโปรแกรมว่าวันนี้วิ่งพรุ่งนี้ลาก
1: อ
0: ีกวันนึงไปเดี๋ยวไปกัดสปริงโพตามที่เราวางแผนไว้อย่างเงี้ยครับผม
1: โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เอาสุนัข2ตัวนี้เนี่ยใกล้กันใช่ไหมฮะ
0: คือจริงๆพิทบูเนี่ยฮะเขาเป็นหมาที่ไวต่อสิ่งเร้ามากแล้วคือรักการต่อสู้พอสมควร
1: คร
0: ับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหมา2ตัวเนี่ยอาจจะเจอสิ่งเร้าข้างนอกเหมือนหมามาเห่าหน้าบ้านเขาก็ออกไปกัดไม่ได้เพราะว่าหันกลับมาด้วยอารมณ์ที่ค้างอยู
1: ่
0: ใช่ก็คือซัดกันเองก็เหมือนหมาไทยปกติเวลาเขากัดกันเนี่ยแนะนำนิดนึงบางคนเนี่ยผมเห็นในคลิปหลายทีที่เวลาเขาแยกเขาใช้อะไรอะน้ำร้อนบ้างอะไรบ้าง
1: คือ
0: จริงใช่คือจริงมันไม่ได้ผล
1: ยิ่งกระตุ้นให้เขา
0: ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเราใช้เนี่ยฮะจะเป็นไม้งัดปากว่าสมมติเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเขากัดติดสมมติว่ากัดติดอยู่เราก็จะเอาเนี่ยสอดเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็งัดอย่างนี้เพื่อให้เขาปากเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ดึงเขาออกมานะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการแยกสุนัขกัดกันไม่แนะนำให้ปล่อยพิทบูอยู่ตามลำพังโดยไร้การควบคุมคือที่เห็นเนี่ยคือหมาสองฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
0: จริงๆเราสมควรฝึกสุนัขไม่ให้ก้าวร้
1: าว
0: คือเข้าสังคมได
1: ้
0: หมาทุกตัวอยู่ในบ้านไม่สมควรที่จะถึงขั้นว่าเห็นกันไม่ได้เลยเจอแล้วต้องกัดกันก็คืออยู่กันเห็นกันได้แต่คือเราก็ต้องป้องกันไว้คือหมาทุกตัวมีกรงที่สภาพที่สมบูรณ์คือไม่สามารถออกมาได้ที่เราไม่ปล่อยก่อนที่เราจะเลี้ยงสุนัขทุกพันเราสมควรที่จะดูว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไหม
2: แล้วก็ควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดที่เราจะเลี้ยงด้วย
0: ใช่อย่างที่เรียนว่าพิทบูเป็นสุนัขพันธุ์ที่พิเศษคือพละกำลังสูงเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งไม่สมควรมีเยอะ
1: ครับตัว2ตัวพอละทำไม
0: ผมว่า2ตัวนี้ก็
1: เยอะ
0: 2ตัวนี้อาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้แล้วด
1: ้
0: วยใช่จริงๆตัวเดียวเหมาะสมอย่างผมเนี่ยมีหลายตัวหน่อยผมก็เอาไปไหนได้ไม่กี่วันต้องมีคนมาดูต้องอะไรฮะก็คือจริงๆจริงๆเลี้ยงให้เหมาะสมกับชีวิตดีกว่าครับว่าลงมีความพร้อมแค่ตรงไหนก็เลี้ยงแค่ตรงนั้น
1: การที่เขาจะกัดคนไม่กัดคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะกับการ
0: คือหนึ่งผมว่าเจ้าของก็มีส่วนนะฮะผมก็มีการจูงออกไปข้างนอกคือควบคุมใส่สายจูงเดินออกไปข้างนอกไปเล่นข้างนอกแต่คือทุกครั้งที่ผมอยู่ข้างนอกผมไม่เคยปล่อยสายจูงการอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนต้องใส่สายจูงไม่ว่าจะหมาเล็กหรือหมาใหญ่
1: จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าการใส่สายจูงนี่สำคัญมากไม่มีสายจูงคือไม่สามารถควบคุมอะไรเลยได้เลยจะวิ่งไปไหนจะไม่ไปกัดคนดีจะไม่ไปกัดหมาตัวอื่นเราได้แต่มองจนกว่าเขาจะกัดแล้วทำอะไรไม่ได้อะแต่ถ้าสายจูงปุ๊บเวลาเขาจะไปไหนเราสามารถใช้สายจูงในการควบคุมบังคับได้ด้วยนี่

0: ากข่าวต่างๆนะครับที่ได้ยินในเรื่องของการที่สุนัขพิบูลเนี่ยนะครับเข้าทำร้ายหรือว่ากัดเด็กคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของเนี่ยครับอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของเขานิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรในกรณีของเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเนื่องจากสุนัขพิบูลเนี่ยเขาเป็นสุนัขที่มีความรักเด็กแล้วก็มีความอ่อนโยนแต่ในกรณีที่เราทิ้งสุนัขพิบูลนะครับโดยเฉพาะพิบูลที่มีอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึงไม่เกิน2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะครับแล้วก็เมื่อเราปล่อยให้เขาอยู่กับเด็กเล็กๆเด็กที่มีขนาดตัวที่เล็กกว่าการเคลื่อนไหวของเด็กหรือแม้แต่เสียงของเด็กที่ส่งเสียงร้องเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ชวนให้พิบูลเข้าไปเล่นด้วยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปเล่นเนี่ยเนื่องจากพิบูลเป็นสุนัขที่มีร่างกายใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงการเล่นของเขาเนี่ยครับอาจจะรุนแรงแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอสำหรับพิบูลเนี่ยความสุขุมรอบคอบหรือการยับยั้งในเรื่องของกำลังอาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปเล่นกับเด็กปุ๊บกำลังที่ส่งออกไปเนี่ยอาจจะมากเกินกว่าที่เด็กจะรับไหวแล้วเมื่อเด็กได้รับการกัดหรืออะไรแล้วมีการส่งเสียงร้องหรือได้หล่นปุ๊บมันจะเป็นสิ่งเล้าให้เขาสุขเฮ้ยเด็กคนนี้เล่นกับเขาเขาก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ตัวเขาเองเนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังทำร้ายเด็กอยู่เพราะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าในกรณีที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านและต้องเลี้ยงพิบูลด้วยไม่แนะนำเลยที่จะปล่อยให้เด็กอยู่ร่วมกับสุนัขพิบูล2ต่อ2นะครับควรจะต้องมีผู้เลี้ยงที่เป็นผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับในกรณีที่สุนัขพิบูลกัดผู้เลี้ยงหรือว่าคนในครอบครัวนี้นะครับผมมองในลักษณะว่าจังหวะที่ผู้เลี้ยงหรือคนเข้าไปหาสุนัขเนี่ยมีความสำคัญนะครับสุนัขทุกตัวครับไม่จำเป็นต้องเป็นพิบูลนะครับเพราะจะมีลักษณะของการระแวงภัยแล้วก็การป้องกันตัวเองนะครับในกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขากำลังกินข้าวอยู่เขากำลังมีลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงอยู่หรือเขากำลังบาดเจ็บอยู่ลักษณะสัก3อย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยต้องระวังเพราะการที่เราเข้าหาปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปแย่งอาหารเขาเข้าไปทำร้ายลูกเขาหรือเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาเพราะนั้นคือจังหวะสำหรับการเข้าหาเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะต้องพิจารณานิดนึงว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่และจะต้องมีความจำเป็นมากขึ้นในกรณีที่เป็นสุนัขพันธุ์พิบูลเพราะเขามีพลังในการขบกัดที่ค่อนข้างสูงแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากสำหรับผู้ที่เลี้ยงพิบูลก็คือพิบูลเนี่ยเขาจะเชื่อฟังจ่าฝูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงจะต้องแสดงความเป็นจ่าฝูงแล้วก็เลี้ยงเขามาในลักษณะที่ถูกต้องและให้เขาเชื่อว่าคนในบ้านคือจ่าฝูงและเขาคือลำดับสุดท้ายในบ้านที่เขาจะต้องรับการเชื่อฟังนะครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณตาเนี่ยต้องมีความในใจที่มีความประทับใจในตัวเจ้าพิบูลแน่นอนนะ
2: ครับ
1: ทั้งการใช้ชีวิตกับเขาอยู่ตั้งกี่ปี 7-8 ปีก่อนหน้านี้อีกผมไม่รู้ว่าคุณปามรู้จักสุนัขพิทบูลตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ผมไปเรียนอยู่อเมริกาช่วงหนึ่งครับผม
1: ครับ
2: ข้างบ้านผมเขาเลี้ยงสุนัขพิทบูลอยู
1: ่ครับ
2: ครับเราก็ผมก็ได้มีไปทำความรู้จักไปรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วครับ
1: คือ
2: เราก็หลงรักในความใจสู้ของเขาเลยตัวเราเขาทำเนี่ย
1: ครับ
2: เขาสู้สุดใจเลยเขาทำให้เพราะว่าเขาอยากทำให้เราพอใจ
1: ครับ
2: นะฮะอยากให้เราดีใจว่าเขาทำได้คือจริงๆผมเลี้ยงพวกนี้เหมือนคนในครอบครัวกินนอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม่แข็งเนี่ยปีหนึ่ง4วันแต่มันอยู่กับผมอีกที่เหลืออีก300กว่าวันนี่ก็คือเป็นคนในครอบครัว
1: ครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับจากพี่ปาล์มนะ
2: ฮะให้ยินดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับสุนัขพิทบูลที่เขามองกันว่าโหดร้ายดุร้ายหรือว่าการแข่งขันที่เรามองกันว่าเป็นการทรมานอะไรเงี้ยเหลือแค่มี2ด้าน
2: ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนเรามองในมุมที่ว่าเราเอาสุนัขเนี่ยมาออกกําลังกายไม่ใช่เป็นการทรมานนั่นก็เป็นมุมนึงที่ทําให้สุนัขเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดี
2: ถ้าเรามองว่าเป็นหนทางออกให้เขาก็เป็นทางหนึ่งถ้าเรามองว่าเขาก็เป็นการทรมานเราบังคับเขามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
3: ค่ะแต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่รับรองนะคะว่าความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนั้นนะคะยังไม่หมดแน่นอนค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปามากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล
2: ้
1: วก็เรา3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ต้องมีแอ

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเข้ามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์กล่าว
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงเฮ
2: ้ยเอ้ยไปแล้ว
0: ฉะนั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดวัตยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงไหมป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก

0: มากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: ก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเนาะสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรัง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบแต่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องไขว่คว้าก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์

0: และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
2: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรข้าวเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นไปหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ชูตไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาต
0: ์เกาต์
1: ฮะแล้วเราก็จะตรวจดู
0: ว่าพอมันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่า 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิด

0: พอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
1: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
1: ยังไม่เป็นเกาม
0: ีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
1: เป็นไปได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
1: น
0: ะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไปแต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นอยู่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเรา
0: ตัวเรา
1: ผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: และออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรินสารพิวรินเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรินเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรินแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเองเหรอ
1: แต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรินพอขับพิวรินเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรินเข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกอีกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้ววะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรินมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับนั่นแหละสุดยอด
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโต
1: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนั้นก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะ
0: เ
1: ออยอดมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรินทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำลดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
0: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
1: มันเจ็บ
0: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
1: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
0: เพื่อให้บรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ได้ลดยูริก
0: เออ
1: นะครับบรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคก่
0: อ
1: นพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
0: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
1: ก็อย่าเติมเข้าไป
0: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
1: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
0: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะกินกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก
0: ่
1: เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็น okay. พวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะ
0: oh.
1: สีเขียวๆอย่างนั้น oh. ทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: oh.
1: ทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าแน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
0: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: ค
0: ี
1: นัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล
0: ้
1: ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี้
1: วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เป
1: ิ
0: ดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆ

ีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้ผ่านจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยรอ
1: แต่เนียนนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: ตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: น
0: ัวแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: อนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บซีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลุกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์ค กูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในเวลา 18:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกะปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวก.ไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุด
มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบกสุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปอที่ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำ

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คน

และใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส่ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครท่าพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชฌิราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่หมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานว่าไปแก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดู

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางนั้นที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: การดองผัก3รสนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับเตาซูเปอร์อังโล่ช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นรู้ไหมครับว่าทำไมแพนด้าถึงชอบกินต้นไผ่สดๆกันครับ
1: ก็เพราะว่าไผ่มีสารอาหารสูงมีประโยชน์เยอะมีเส้นใยเต็มไปหมดนี่แหละครับ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าแพนด้าต้มหน่อไม้ไม่เป็นครับตลกไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีต้มหน่อไม้กันครับไปกันครับ
2: ต้มหน่อไม้ไม่เป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ประจงครับ
0: ครับ
1: โอ้โหผมตื่นเต้นจังเลยครับมาตรงนี้ผมกำลังดูเรื่องของตัวนี้ครับมันคืออะไรแล้วมีค่าหวยครับด้วย
0: อ๋อตรงนี้คือเขาเรียกว่าฐานเรียนรู้ด้านบัญชีนะครับ
1: อ๋อ
0: เขาเรียกว่าโอ่งพอเพียง
1: ครับ
0: แต่ดีว่าที่นี่เราใช้หลักการของการจัดทำบัญชีครัวเรือนรับรู้จ่าย
1: ครับ
0: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เวลาที่เราจะอธิบายให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมแหละ
1: ครับ
0: ลำพังพูดปากเปล่าไม่มีอะไรโชว์ไม่ให้ดูตัวอย่างมันก็ไม่ได้
1: จะไม่เห็นภาพ
0: ใช่ครับ
1: พี่ครับครับ
0: พอดีทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคามท่านก็เลยเอาองค์พอเพียงมาให้ชีวิตของคนเราแต่ละวันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม
1: เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่าย
0: มีรายจ่าย
1: ครับผม
0: เรามีรายรับเข้ามาเราควรจะประหยัดอะไรไม่จำเป็นเราตัดออกแต่ก่อนเราจะไปไหนเราจ่ายค่าน้ำมันรถใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเรามาดูบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนก็คืออาจจะประชุมมั่งเป็นวิทยากรมั่งใช่ไหมแต่อะไรที่มันก่อเกิดให้รายได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ก่อเกิดรายได้เราจะทำยังไงก็ใช้วิธีการว่าลงเฟซลงไลน์เลยผมจะเดินทางไปกรุงเทพวันนี้ผ่านเส้นทางนี้หนึ่งคือใครจะไปมั่งไปด้วยกันประหยัดสองมีท่านใดจะสั่งผลผลิตจากไร่แสนดีมั่งนะครับ
1: คือไปโดยที่ไม่ต้องตีรถเปล่าไป
0: ใช่ครับ
1: จะเสียเที่ยวเปล่านี่เอาของไปขายด้วย
0: ด้วย
1: ไอ้นี่เป็นบัญชีที่เข้าใจง่ายมากเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าแหล่งอาหารที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: โอเคครับเชฟครับเชิญ
1: เชิญครับ
0: หัวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หัวหน้าจากสถานีพัฒนาดินสารคามมาส่งหญ้าแฝกให
1: ้อ๋ออันนี้คือหญ้าแฝกนะครับเอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: หญ้าแฝกอะค่ะปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำค่ะป้องกันการชะล้างความทลายของดินค่ะ
1: อ๋อก็คือแบบว่าปลูกไว้มันก็รากมันก็ยึดดินไว้
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ให้น้ำมันชะไปพี่บรรจงครับจุดเริ่มต้นที่นี่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับพี
0: ่เริ่มตั้งแต่ปี2555
1: อ๋อ11ปีก่อน
0: 11ปี
1: ครับ
0: เล่าจากงานมาเลยแล้วก็มาทำเกษตร
1: ตอนที่พี่ทำงานกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นพี่ทำอะไรที่กรุงเทพครับ
0: ผมทำอยู่บริษัทโซนี
1: ่ทำอยู่กี่ปีครับ
0: 25ปี
1: ตอนนั้นอ่ะนะแปลว่าทำตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเลย
0: ตั้งแต่จบม .6 มาก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย
1: จุดหักเหแหละครับเพราะว่าปกติอยู่เป็นหนุ่มออฟฟิศ
0: จังหวะปี54นะครับได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้พอศึกษาแนวทางพระองค์ท่านก็เลยไปศึกษากับผู้รู้เดินทางไปทั่วประเทศเลยว่าใครเก่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วก็ไปขอความรู้พอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าความรู้มันเต็มหัวสมองเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะคิดในหัวยังไม่ได้เราต้องลงมือทำก็เลยปรากฏว่าหน้าบ้านมีร่องปูนแตกอยู่50ก็ใช้ตรงนี้แหละครับเป็นสถานที่ทำเกษตรครั้งแรกก็คือร่องปูนแตกหน้าบ้านพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขในการทำนะเราก็มองว่าอุ้ยถ้าเราไปทำที่บ้านเรานะซึ่งมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยเกษตรที่อีสานในที่สารคามเนี่ย
1: แรกๆเลยปัญหาดินภาคอีสานนี่ดินเคมีจริงเลย
0: คือตอนนั้นยังไม่รู
1: ้อ๋อ
0: รู้แต่ว่าอยากจะไปทำพ่อตาแบ่งให้
1: ครับ
0: แม่บ้าน12ไร่ก็เลยมาทำก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่าตัดสินใจลาออกจากงานเมื่อปี2555แล้วก็ย้ายครอบครัวมาทำเกษตรที่นี่เลยล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนของหน่วยงานการทำยังไงถึงจะสามารถช่วยพี่น้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายได
1: ้ครับ
0: พวกเราดำเสนอเลยว่าท่านครับงั้นก็เอาเป็นโซลาร์เซลล์สิเห็นไหม
1: เริ่มมีพลังงานสะอาด
0: ใช่ใช่ครับ
1: มาใช้ละ
0: พอได้บ่อบาดาลมาเราต้องใช้เครื่อง
1: ปั่นไฟใช้น้ำมัน
0: ประมาณวันละ200บาท
1: โอ้โห
0: วันละ200บาทค่า
1: เดือนนึงก็ 6,000 เลยนะ
0: ตอนนี้บ่อบาดาลเราอยู่ประมาณเกือบ40บ่อแล้วมีชุดโซลาร์เซลล์น่ะที่เป็นชุดโซลาร์เซลล์ชุดใหญ่10ชุดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมเห็นตรงด้านนอกเนี่ยผมเห็นมีตัวโดม
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าพารา
1: โบลาโดม
0: โบลาโดม
1: ผมเห็นแล้วผ่านมาเห็นชัดเจนเลยครับ
0: แล้วทีนี้เราไปไว้ตรงถนนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เวลาชาวบ้านหรือสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยไปไร่ไปนาก็ตาม
1: ครับ
0: วันนี้มีปลาก็มาตาก
1: แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพลังงานสะอาดตั้งแต่โซลาร์เซลล์พาราโบลาโดม
0: ครับ
1: นะครับเห็นบอกว่ายุคก่อนมีกังหันนะครับ
0: มีกังหันลมคือที่มีกังหันลมแต่ก่อนคือผมไม่มีไฟฟ้าไง
1: ตอนนี้ก็
0: ใช้ลมปั่นน้ำ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไฟฟ้าก็มีแล้วอีกอย่างก็คือไผ่ต้นแต่ก่อนมันยังเล็กๆอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้มันสูงละสูงกว่ากังหันลมซะอีก
1: ครับ
0: นะก็เลยไม่จำเป็นก็เลยเอาลงแล้ว
1: โซนนี้เป็นโซนอะไรครับพี่บรรจงครับ
0: ตรงนี้เป็นซุ้มนะครับที่จัดเป็นซุ้มมาเนี่ย เพื่อที่จะให้เราเดินแบบเพื่ออะไรนะชมพลังงานศาสตร์ของเราก็คือโซลาร์เซลล์อยู่ฝั่งนี
1: ้โซลาร์เซลล์ตรงนี้ทำงานเก็บไฟเราพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถสูบน้ำเป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเก็บตรงแทงค
0: ์
1: ฝั่งนู้น
0: ใช่
1: 30,000 ลิตร
0: 30,000 ลิตรครับ
1: ตรงนี้คือโอ้ยนี่มันคือเปลือกหอย
0: ครับผม
1: ได้มาจากไหนเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้
0: พอดีในตำบลเรามันจะมีชุมชนหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำชีเขามีหน้าที่หาหอยมาแล้วว่าจิ้มหัวเอาหัวไปขายมันเหม็นมากนะ
1: มันเหม็นเป็นของแบบสัตว์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายแล้วนะ
0: อันนี้เรามาตากแดด
1: ตากให้แห้งเลย
0: ตากให้แห้งแล้วก็เราจะเอาเข้าเครื่องตรงนี
1: ้เครื่องนี้คือเครื่อง
0: บดเปลือกหอยคืออันนี้หอยก็บดได้ใช่ไหมครับ
1: บดเสร็จแล้ว
0: ไม้ไผ่แห้งเราไม่เคยทิ้งนะอย่างเงี้ยเราก็ตัดเอาความสูงเท่ากับถังเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาเอาถังตัวใหญ่ข้างนอกครอบอีกทีนึงพอครอบเสร็จเนี่ยเราจะจุดไฟ
1: เผาจากด้านล่างเลย
0: ใช่มันจะเป็นการอบเพราะว่ามันเป็นถังในทีนี้เราก็จะได้อย่างเงี้ยคือเข้าไปในสภาพไหนก็จะกลับออกมาสภาพนั้นเลยคือเป้าหมายของเราในการเอาไม้ไผ่ที่มันเหลือทิ้งอ่ะจะดีกว่าเผาทิ้งใช่ไหมคร
1: ับ
0: เอามาสร้างมูลค่าก็คือตัวนี้จะเป็น
1: ถ
0: ่านไบโอชา
1: สามารถเอาไปเป็นจุดเป็นเชื้อเพลิงได
0: ้
1: แล้วก็ไฟแรงด้วย
0: ใช่ครับก็ได้ครับทีนี้เราก็จะไปเข้าเครื่องตรงนี
1: ้ก็คือบดเหมือนกับเปลือกหอยเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เรามาใส่กอไผ่ของเรายิ่งกอนี้เห็นไหมครับ
1: โอ้โห
0: อาจารย์ดูหน่ออาจารย์ดูหน่อไปทำอะไรดีครับอาจารย
1: ์นั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันทำว่าเด
0: ี๋
1: ยวหน่อไม้จะเป็นอะไรต่อไปนะครับ
0: โอเคครับ
1: ได้ครับผม
3: ต้นไผ่ใบไม้สีเขียวขจีขึ้นได้จากความคิดที่กล้าเปลี่ยนและลงมือทำที่สำคัญใจของเราต้องพร้อมแต่ถ้าเกิดท้องยังหิวเราคงไม่มีพลังวันนี้เชฟขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมโดยการทำอาหารเติมพลังจากผลผลิตดีๆจากไร่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเตาซูเปอร์อังโลถือเป็นเตาประหยัดพลังงานในวิถีแบบชนบทช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงได้มากถึง 40% แถมตัวเตายังให้ความร้อนต่อเนื่องมีความทนทานและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้เตา LPG
1: และตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะเอาผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ไร่แสนดีนะครับมาแปรรูปซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับคงหนีไม่พ้นหน่อไม้กิมซุงครับหน่อไม้กิมซุงนะครับที่เราเห็นอยู่ตะกี้นะครับโอ้โหมันไซส์ใหญ่มากนะครับเมื่อเราปอกแล้วเราก็จะได้หน่อไม้นะครับที่มีความกรอบครับในลักษณะแบบนี้ครับนะครับตัวที่2ครับก็คือตัวพริกนะครับพริกตัวนี้นะครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และอายุของพริกก็สามารถอยู่นานจนถึง3 ปีครับเราก็จะมาหั่นครับ

0: การดองผัก3รสนะครับโดยเฉพาะหน่อไม้เนี่ยครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้พี่บรรจงชิมดูว่ารสชาติของ3รสกับหน่อไม้ของพี่เขาอร่อยมากน้อยแค่ไหนครับถึงตอนสำคัญแล้วครับที่ทุกคนจะได้ชิมกันนะฮะพริกก็เราปลูกนะครับหน่อไม้ก็เราปลูกครับ
1: อ้าวบอกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงหวาน
2: กำลังดีเลย
0: มีความเปรี้ยวมีความหวานมีความกรอบมีความเค็ม
1: หน่อไม้กรอบนะครับอาจารย
0: ์กรอบมาก
1: ผมว่าทานกับข้าวต้มร้อนๆเนาะ
3: เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือการแบ่งปันองค์ความรู้และช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนครับ
0: ทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
4: บ๊ายบายครับ

0: เส้นเผ็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งดึงดีแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยเป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีนะครับให้เชื้อเพลิงความร้อนได้นานขึ้นประหยัดพลังงานสรุปวัตถุดิบวันนี้พาเชฟไปดูเห็ดหรือไปดูเป็ด
1: บะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: สรุปว่าบะหมี่เห็ดหรือบะหมี่เป็ดนะ
1: คือมันไม่มีเป็ดนะครับเชฟ
0: ก็บอกเองว่าบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ด
1: คือมันคือบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: อ๋อบะหมี่เป็ดคือไม่มีเป็ดมีแต่เห็ดน้องคนอีสานไหมเนี่ย
1: แมน

0: คิดว่าถ้าเรามีความเชื่อนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นสำเร็จค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็ขอให้มีความเชื่อแล้วคุณจะสำเร็จค่ะ
1: ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียวร่มรื่นมากเลยนะครับคุณพึ่งครับเนี่ยกว่าจะมาเป็นทั้งหมดตรงนี้มีความเป็นมายังไง
0: เมื่อก่อนนะคะทำงานเป็นวิศวกรโรงงานค่ะทำมาประมาณ4ปีเข้าปีที่5ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแม่ป่วยนะคะก็เลยตัดสินใจอยากที่จะพาคุณแม่ไปดูแลที่กรุงเทพปรากฏว่าคุณแม่ไปอยู่ได้ปีกว่าอยู่ไม่ได้เคยอยู่ในสังคมบ้านนอกอยู่ในสังคมบ้านเรา
1: อยู่กับธรรมชาติแล้วไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ในสังคมเมือง
0: หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่ที่บ้านก่อนก็เลยตัดสินใจทิ้งอาชีพที่เรารักแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านเรา
1: เรื่องนี้เกิดขึ้นมากี่ปี
0: ตอนนี้เพิ่งทำมาปีนี้ปีที่8แล้วค่ะ
1: อ
0: ันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเรามาทำเกษตรเราจะทำอะไร
1: ครับ
0: ค่ะจากที่มันเป็นทุ่งนาปีนึงทำนาแค่ครั้งเดียวเรามองว่าครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่พอใช้หนี้เราแน่นอน
1: แน่นอน
0: แล้วก็ไม่พอเลี้ยงพ่อแม่เราแน่นอน
1: ใช่
0: ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำพืชอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองถึงตัวเห็ด1เราชอบกินกับ2เราไปเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์เช่นพวก YouTube ต่างๆเงี้ยค่ะ
1: ช่วงนั้นเป็นเห็ดอะไรที่อยากทำ
0: พวกเห็ดนางฟ้าเห็ดคอนขาวอะไรเงี้ยค่ะเบสิกพื้นฐาน
1: ค่ะทั่วไปที่คนกินกันเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สุด
0: ความยากของมันก็คือว่า1คือเราไม่เคยทำ
1: ครับ
0: มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องทำแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาเราต้องมีความอดทนในการที่จะแก้ปัญหาถ้าตัวพึ่งเองอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการขายแต่ปัญหาจะอยู่ที่การผลิตเพราะเราทำครั้งแรกเรายังทำไม่เป็นนะคะอันนี้คือช่วงแรกๆพอเราทำได้สักพักน่าจะประมาณ3ปีได้ค่ะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการขายหน่วยงานรัฐอะค่ะเริ่มส่งเสริมให้คนนะคะมาทำอาชีพเพาะเห็ดแล้วก็เริ่มมีคนรุ่นใหม่ๆกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ฟาร์มเห็ดก็เกิดขึ้นเยอะก็คือมีคู่แข่งนั่นเอง
1: มีคู่แข่งเยอะตลาดของ

0: ของที่ผลิตมาล้น
1: ใช่ค่ะแรกๆนะคะเราก็แก้ไขคือลดปริมาณการผลิตลงแล้วทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะหรือผลผลิตของเรามีมูลค่ามากขึ้นมีการแปรรูปด้วยร่วมด้วยค่ะเราก็เลยมาคิดถึงเรื่องการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคนเนี่ยค่ะเขากินก๋วยเตี๋ยวรองจากข้าว
0: ผมก็อยากเห็นมากที่บอกว่าเป็นบะหมี่เห็ดเนี่ยแหละมันทำอย่างไรเดี๋ยวพาผมไปดูที่โรงงานหน่อยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู
0: โอ้โหนี่คือโรงเรือนเห็ดเหรอครับเนี่ย
1: อันนี้โรงเพาะถั่วงอกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำถั่วงอกด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถั่วงอกนี่คือเพาะเองขายเองหรือว่าใช้บริโภค
1: เพาะเองขายเองแล้วก็ที่นี่เราจะคอนแทคกับโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: หมายถึงว่านำไปส่งเป็นถุงถุง
1: ค่ะส่งให้เป็นของโรงครัวโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ในการทำถั่วงอกเป็นไงครับยากไหม
1: ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบรดน้ำอัตโนมัติเนี้ยค่ะทุกชั่วโมงเขาก็จะทำงานแล้วก็รดของเขา
0: แล้วก็ตั้ง
1: ใช่ค่ะเราตั้งเวลาค่ะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: อ๋อนี่ก็คือถั่วงอก
1: พรุ่งนี้ค่ะ
0: หมายถึงเราก็ยกมาทั้งหมดเลยใช้เป็นตะแกรงเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะเราลองชั้นเดียวแล้วก็เพาะค่ะมันก็จะได้เป็นถั่วงอกเป็นต้นแบบนี
0: ้อ๋อโอ้ต้นสวยถังหนึ่งใช้ระยะเวลากี่วันครับ
1: ประมาณ5วันค่ะ
0: โอ้กลิ่นหอมนะครับสุดยอดเลยครับได้รู้เรื่องของถั่วงอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันอยู่ตรงไหนนะครับ
1: เดี๋ยวไปทางนี้ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือโรงเห็ดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโรงเห็ดเนี่ยมันมีขบวนการในการทำเนี่ยเริ่มจากจุดไหนครับน้องพึ่ง
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราเอาวัตถุดิบก็คือขี้เล
0: ื่อ
1: ยค่ะใช่ค่ะ
0: เสร็จจากนั้นทำเป็นขบวนการ
1: ก็เอามาผสมกับอาหาร
0: ตัวนี้ก็คือปรุงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นคล้ายๆดินเนาะ
1: ค่ะคล้าย
0: ๆตัวนี้ก็จะสามารถเอาเป็นปุ๋ยได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: พอตัวนี้เสร็จทำยังไงต่อครับ
1: ก็เอากรอกเป็นถุงแบบนี้
0: เสร็จถุงลักษณะแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับเนี่ย
1: แล้วก็จะเอาเข้าไปเตานึ่งด้านหลังค่ะ
0: ฆ่าเชื้อเนาะถัดจากนั้นก็
1: ค่ะหยอดเชื้อเสร็จก็มาพักไว้แบบนี
0: ้อีก
1: 30
0: วันเพื่อให้แบบว่าตรงนี้เกิดเชื้อคล้ายๆเหมือนเชื้อราเกิดนะครับคราวนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวของคุณพึ่งเองเป็นวิศวกรมาก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วโรงเรือนก็ต้องแตกต่างกับคนทั่วไปแน่นอนเดี๋ยวพาผมไปดูโรงเรือนเห็ดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรือนที่เอาเห็ดมาเพาะให้มันเป็นดอกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมด2ฝั่งเนี่ยมันใช้เห็ดเท่าไหร่
1: 12,000ก้อน
0: ทั้งหมดนี่คือ 12,000 ก้อน
1: ใช่ค่ะฝั่งละ 6,000
0: แปลว่าเห็ดที่ออกเนี่ยเราก็ส่งขาย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีส่งขายตลาด
1: หลักๆคือจะคอนแทคกับโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์นางฟ้าภูฐาน
0: พอเราเก็บปุ๊บตัวนี้อ่ะอีกกี่วันถึงจะออกมาอีกรอบน
1: ึง7ถึง15วัน
0: ควบคุมเรื่องอุณหภูมิ
1: ความ
0: มืดความชื้น
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งมืดยิ่งชื้นเห็ดก็จะออกมานะครับช่วงไหนที่เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดครับ
1: จะเก็บแค่เช้ากับเย็นค่ะเราจะใช้มือช้อนใต้ดอกแล้วก็โยกซ้ายขวาแล้วก็ดึง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แล้วก็ดึง
0: ค่ะโหมันโอ้ยออกมาแล้วไม่ได้มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นแรงๆนี่คือเป็นแบบว่าแทบจะไม่มีกลิ่นเลยหลังจากที่เราได้เห็ดเนี่ยกระบวนการถัดไปนี่จะเป็นขั้นตอนไหนต่อไปนะครับ
1: ถ้าเป็นขายสดหนูก็จะบรรจุถุงแล้วก็ขายให้ลูกค้าแต่ถ้าหากแปรรูปหนูก็จะเอาไปตากให้มันแห้งก่อนถ้าเมื่อก่อนหนูตากแดดธรรมดาเนี่ยค่ะจะใช้เวลานานทุกวันนี้หนูจะตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกรมพลังงาน
0: พอ
1: ตากได้เยอะขึ้นแล้วก็มันมีความสะอาดเพราะว่าโรงเรือนมันเป็นโรงปิด
0: ใช่ค่ะ
1: ป้องกันพวกฝุ่นพวกแมลงเข้าไปค่ะแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีมันทำให้แห้งเร็วแล้วก็แห้งถึงข้างใน
0: ระยะเวลาจากตากเดิมเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันแล้วตอนนี้เหลือระยะเวลา
1: ถ้าอย่างเห็ดอะค่ะหนูตากในโดมอะค่ะจะใช้เวลา2วัน
0: แ
1: ต่ถ้า
0: แห้งเลย
1: ใช่ค่ะแห้งสนิทเลยแต่ถ้าตากข้างนอกอะค่ะจะใช้เวลาประมาณ4วัน
0: โอ้โหมันก็ย่นระยะเวลาถึงครึ่งหนึ่งเลยจาก4วันหรือ2วันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพาผมไปดูการทำเส้นเห็ดดูด้วยว่ามันทำแบบไหนอย่างไรนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ครับโอเคไปเลยครับอันนี้เราก็มาดูกระบวนการเอาที่บอกว่าทำเป็นบะหมี
1: ่
0: เห
1: ็
0: ดใช่ไหมนี่ก็เราทำเป็นระบบโรงงานน่ะด้วยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอบแห้งสามารถขายได้ทั่วประเทศ
0: ที่นวดอยู่ก็คือการทำเส้นเห็ด
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากเห็ดเนี่ยเราสามารถทำเป็นเส้นอะไรได้อีกบ้างครับเนี่ย
1: ตามจริงอ่ะแนวคิดเนี้ยหนูว่ามันสามารถปรับใช้กับพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้หลากหลายมาก

0: ไม่ว่าจะเป็นพวกผักหรืออะไรต่างๆพอนวดเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ห่อแรปไว้
1: อันนี้คือได้แล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้
0: แป๊บหน
1: ึ่
0: ง
1: แล้วเดี๋ยวก
0: ็
1: มารีด
2: แปลว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราก็ปรับให้มันแบบ
0: ให้มันบาง
2: บางลงครับอ๋อพอบางแล้วเราก็รีดเป็นเส้นเลยโห
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหนี่เราก็ได้บะหมี่เห็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับหลังจากลวกเสร็จผมจะเอาตัวนี้แหละครับมาทำเมนูต่อไปเพราะว่าจริงๆอ่ะนอกจากกินเป็นบะหมี่เราสามารถกินเป็นเมนูอย่างอื่นได้เนา
0: ะ
2: นะครับลวกก็คือตรงนี้นะที่ตั้งนะครับแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราใส่นะครับ
0: ได้แล้วค่ะถ้ามันฟูแล้วมันก
2: ็ครับ
0: แป๊บเดียวก็ได
2: ้นะครับเราก็มาพักเติมน้ำมันไปหน่อยนึงนะป้องกันให้มัน
0: เส้นจะได้ไม่ติด
2: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยแล้วก็เส้นเห็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งดึงดีเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูที่วันนี้ผมจะทำให้กับคุณพึ่งดูเป็นเมนูอะไรครับ
3: บะหมี่เส้นเห็ดเกิดจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และขยายกลุ่มลูกค้าทำจากเห็ดที่เพาะในฟาร์ม3อย่างได้แก่เห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลชมพูเห็ดนางฟ้าภูฐานมีจุดเด่นคือเส้นที่เหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดวันนี้เชฟจะนำเอาบะหมี่เห็ดเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ
2: ตอนนี้นะครับถึงภารกิจของผมนะครับที่จะมาปรุงอาหารนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีทางเลือกใหม่เป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูครับมาใส่ลงไปก่อนซึ่งวันนี้นะครับเตาที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานก็เป็นเตาอังโลมหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้ตัวไฟนะครับร้อนได้นานและการใช้ถ่านนะครับจะมีระยะเวลานะครับเป็นการให้เชื้อเพลิงความร้อนได้นานขึ้นแล้วก็ไม่สลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนเตาอังโลทั่วไปครับ
3: รูปทรงของเตาซุปเปอร์อังโลมีลักษณะเพรียวกักเก็บความร้อนได้ดีช่องบรรจุถ่านมีขนาดเล็กกว่าเตาทั่วไปรูรังผึ้งมีลักษณะเล็กและเรียวทำให้ดูดอากาศได้ดียิ่งขึ้นประหยัดพลังงานและยังคงรักษาภูมิปัญญาจากการทำอาหารด้วยเตาฟืนได้ดีด้วยครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำบะหมี่เห็ดทรงเครื่องเดี๋ยวเอาไปให้พี่พึ่งชิมว่าอร่อยแค่ไหนครับตอนนี้นะครับถึงตอนสำคัญแล้วนะครับที่น้องพึ่งนะครับจะดูว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่พี่รังสรรค์ให้เนี่ยจะเอาไปต่อยอดของน้องพึ่งได้ไหมแต่ตอนนี้ลองชิมดูก่อนว่าเข้ากับเส้นไหมยำรสชาติเป็นยังไงบ้างเชิญครับนี่แหละครับ
1: อร่อยค่ะ
0: เข้มข้นไหม
1: มันไม่หวานเกินไป
0: เห็ดกรอบมากด้วยแหละและนี่คือการทำเกษตรแบบมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้คนรุ่นใหม่กล้ากลับบ้านเกิดสามารถเติบโตและมีรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมยังได้ส่งต่อพลังงานดีๆให้คนรอบข้างมีความรู้มีอาชีพไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปไกลครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journeyวันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหม
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: นี้ไม่ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น

0: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นดิ
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอน
1: นะ
0: เรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
1: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
2: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือต่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจ

0: เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะโอเคออกมาทำไปแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่าPrecious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
2: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
2: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับโอ้ก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวด
2: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah
0: เป็น
2: exactly
0: product ได้ใช
2: ่
0: ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
2: yeah.
0: sure
2: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะครับ
2: There we go.
0: And then it gets all.
2: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
2: อ๋
0: อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah so then once we've got our

0: Flakes.
1: Yep.
2: ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ yeah. ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท์
0: yeah.
2: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
2: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
2: Can I?
0: Yeah.
2: Oh, ขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
2: กด

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: Thank you.
0: Professional มาก
2: Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
2: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่า

0: เห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
1: yeah
0: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดเรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
6: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
5: นี่ไง
6: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
5: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
6: วุ้นมะพร้าว

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่
1: แ
0: ล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: นะฮะ
2: ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะ
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดํามีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล
2: ็อก
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
0: นวดไปก่อนเบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาอยู่เดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
1: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เ
0: ราก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: กันร้อนมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกันเพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออปลามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้มันก็มาปรับ
1: ขึ้นเป็น
3: 60อยู่80แล้วก็ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลย
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากนะคะ
0: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึง
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลวดลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
0: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ต่อไป
0: เจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความยาว
0: น
1: ิ
0: ดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือแต่ตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
0: ิน
4: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปี

0: เนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละ
1: ใช่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
2: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับสวัสดีค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: แล้
3: วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
2: เนี่ย
3: ก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
2: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
2: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวีวันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี
6: ่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
7: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล้ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
5: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
6: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
8: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
6: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
7: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่พวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
9: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
6: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้

0: ูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปให้กับองค์กรของตนเอง
3: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะ
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วาง
1: ยา
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับงง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับดอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเนี่ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
0: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วย
1: ใช่
0: ก็มาทำอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: มังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม่ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
1: ครับ
0: 5,000 3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
1: 5,000
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วลืมมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4แสนบาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เดียวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอัวมีตังค์ไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอัวแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็น10
2: ลี่แหละที่อัวใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอัวไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ400,000 บาทใน

0: กระจอนนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นกระจอนกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: เบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งลงมาลงสิจากไรแกบลังก็สั่งลงมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกะลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกะของอะไร
2: แกะแกะข้าวเปลือกเลยครับข้าวข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเขามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดปลามังเท่านี้
2: ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: อ๋อตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วยอ๋อ
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต่มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกังไล่สักคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้เก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รอแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
3: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
3: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
3: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหน

0: ก็เนี่ยครับมีรากโผล่
1: รากต้องยาวแทงออกมาร
0: ากต้องยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
2: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
0: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
2: เราขายต้นพังด้วย
0: ขายต้นพันด้วยครับ
2: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
0: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
2: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร่
0: ก็ถุงหนึ่งก็20บาท
2: ไอ้ปักปักแค่เนี้ยนะ
0: ใช่
2: 2เรื่องผ่านไปมันมีค่า20บาท
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้วังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000 2,000เราไว้อาราคกได้
0: ใช
2: ่โหต่อคงเอง
0: ใช่ต่อคน
2: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
0: ครับ
2: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
0: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
2: ไม่เลือกดิน
0: ครับ
2: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
0: ใช่ครับ
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
2: อืม
0: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
2: ม
0: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งแห้งค่อยลด
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
0: ใช
2: ่ก็ไม่ต้องลด
0: ครับ
2: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
0: ใช
2: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
0: ครับ
2: ว่ามันแห้งไหม
0: ครับ
2: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
0: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
2: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
0: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
2: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
0: ครับ
2: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วรดน้ำยังไง
0: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
2: รดทุกวัน
0: ครับ
2: แ
0: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
2: ถ้าติดแล้ววังเว้นวัง
0: ครับ
2: ติดดึงดูยังไงติด
0: ก็มีจะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
2: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
0: ครับ
2: ลดน้ำวันเว้นวันได้
0: ใช่ได
2: ้ลดน้ำวันเว้นวันได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
0: 3-4 เดือน
2: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
0: ครับ
2: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
0: ได้เลยครับ
2: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอก
0: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
2: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
0: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: ชอบอากาศร้อนมากเลย
0: ใช่ครับ
2: ยิ่งร้อนยิ่งดี
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
0: ใช่ถูกหน่อยครับ
2: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงน่าดู
0: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
2: โ
0: ลนร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
2: ช่วงดอกไม่มี
0: ใช่
2: ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
0: ครับ
2: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
0: ครับ
2: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
0: ใช่
2: เอา
0: คัตเตอร์กรีด
2: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
0: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
2: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
0: คืบหนึ่งก็ได
2: ้หนึ่งคืบ
0: ครับ
2: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
0: ก็กบดินแค่นั้น
2: กบธรรมดา
0: ใช่แค่นี้ครับง่าย
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
0: ครับ
2: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
0: ครับ
2: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
0: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
2: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
0: แล้วก็ตั้งร้าน
2: ตั้งร้าน
0: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
2: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
2: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
0: ครับ
2: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
0: ขึงยาว
2: ขึงยาว ไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
0: ใช่ครับ
2: อ
0: ย่างนี้เลย
2: หลังจากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ยอดมันจะเลื้อย
2: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
0: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
2: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
0: ครับ
2: เราต้องช่วยจับหน่อย
0: ใช่
2: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: เขาไปเองได
0: ้ไปเองได้ครับ
2: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
2: ใส่ปุ๋ย
0: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
2: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
0: ก็เดือนละครั้ง
2: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
2: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
2: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
2: โอ้โห
0: 3-4เดือน
2: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
1: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ได้ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกขจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกขจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ
3: ่น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆ
3: อ๋อถ้าเขาแบบอิเลเคคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ควรใส่ข้างโคนครับ
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่อ๋อ
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่ครับ
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือไงเหรอ
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกขจรเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยครับ
2: ใช
3: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
3: อันนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรอ่ะไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอันแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
3: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบานหวาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
3: ้อืม
2: หวานมาก
3: กรุบกรอบอืมมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช่
3: แต่ว่ามันกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรอบๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่
2: นี่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
3: 7ไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: ต้องทำอะไรบ้าง4คนนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกเนี่ยครับ
3: 4คนตัดดอกหมดเลย4คนช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
3: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึง4โมง
3: ถึง4โมงเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้ว4คงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: คัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
2: ้ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป
2: ็
3: น
2: ช่างโลเป็นถุง
3: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
3: ถุงนึง2โล
2: ครับ
3: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
3: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
3: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
3: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
3: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวังเนี่ยแล้วอีก3วังเขามาตักกันอีกรอบนึง
2: ใช่คร
3: ับ แล้วอีก2วังทางอะไรอ่ะ
2: ก็บางว่างก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชําก็ชํา
3: อ๋อวังที่เหลือก็ชําที่นู่น
2: ใช่คร
3: ับ เราคอยดูแลนกน้ําตักชําไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทําอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
3: มันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทง
2: ใช่
3: แล้วก็ขายของทีนี้เจ้าพวกหลอกขาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
3: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
3: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ มันก็มาตามลมตามอะไรนี่ครับ
3: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
3: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
3: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
3: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็ 3-4 รอบ
3: โอ้โห
2: ก็เหมือนเกือบเอาไม่อยู่แล้ว
3: เอาไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
2: ใช
3: ่พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
2: ชอบ
3: ชอบชอบมากเลย
2: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
3: ้
2: ว
3: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
2: ใช่คร
3: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
2: ใช่คร
3: ับ โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยใช่ย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัว
0: แบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เดียวกัน
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์
2: ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็งบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มาลักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเดียวกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช่
1: ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้ายังไง
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: อ๋อสำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
2: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับ

0: พราะมังเป็งของกินง่ายด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: หลอกขจองนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มล้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกขจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอ่ะ
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ครับก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มล่ะที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพัน
1: ธุ์ต้นพันธ
0: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
1: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
1: ใช่
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอแล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายได้ยังเท่าไหร
1: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกนึงถึงมึงไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทันเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: ลองลงมาก
1: ันลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรเนี่ยครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมันจะเหี่ยวก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงมันก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้ว
0: เออส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มันมาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล่
1: ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัด

0: ก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกครับ
1: ประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: คร
1: ับ แหมไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับผม
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับผม
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกันได้
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขลีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขาให้อาวุธให้เขาไปหาเง
2: ิน ให้อาชีพ
1: ไปหาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
2: เราหมดด้วย
1: เราแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุญมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกกระจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองโอ้ขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปยังไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งหรือลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

ำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและไถกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2.

0: ระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตใสที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด

0: เทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
1: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆ

0: มาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแล็บเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแล็บเท่าไหร
0: ่ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต
0: แบบวันชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได
3: ้เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ต้องคร
0: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
0: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
5: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
3: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จ ดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
0: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะคุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
3: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
0: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
1: 13-14 ปี
0: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
1: ไม่ข้อคิดขัดยอกนิดหน่อย
0: คิดขัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
2: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
0: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
6: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
0: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
6: 700โล
0: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
6: ใช่100-700โลครับ
0: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
6: ก็ดูที่ไขมันแทรก
0: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
6: ซีกซ้ายของตัว
0: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
6: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
0: อ๋อ
6: ใช่ครับ
0: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
6: ธรรมดาครับ
0: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อเกี่ยวกับย่อมนิดหน่อย
0: เกี่ยวกับย่อมนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดพอเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้ติดสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะ

0: ครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
1: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
0: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
1: ส้ม
0: เท้านะครับ
1: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไร

0: โอเคแล้วนี
1: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
1: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
1: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
1: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพนึงจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
3: เอาพับ
0: ก
3: ัน พ
0: ับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้ร
0: ู้
3: ก
0: ัน ทำไมของผมไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม่
0: ถือว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย์ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้นี่ยากแบบสูงมากอะ
4: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเรา
5: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
0: อันนี้คือหัวกกอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองBaby ทำกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
0: ลิ้นจี่ป่าคะ
7: จี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่วยำน่ะใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ปลอดสาร
5: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: ผลต่อเกษตรกร
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดไปหลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินนะต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7 วัน 10 วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ

0: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
1: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
0: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
1: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
0: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
1: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้นะครับมาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
1: คอ
0: กน
1: ี้
0: น
1: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงคะค
1: ุ
0: ณล
1: ุ
0: ง
1: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไปหมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
1: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลก็น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ที่ใหญ่มากค่ะ
1: ในกลุ่มของผมเนี่ยปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับครับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือ1มีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ แบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศ

0: ข้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุ

0: มากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

0: ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ก็3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึงเหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีครับ
3: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหม
2: ถูกลูกถูกเลย
0: แสดงว่า
2: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
0: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
2: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ไว้ด้วย
2: เนี่ยถูกต้องอะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
2: ใช่
0: ถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ปะ
2: ก็ต้องใช้เวลาลูกและเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็
3: ก่อนนอน
2: รด

0: แล้วทำไมจึงเรียกทวงว่ามือถือนะลูก
1: มันสามารถถือได
0: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือ
0: เปล่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
3: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกหกขา
0: ถั่วงอกหกขาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
4: ้งอกไวมากเลยนะคะ
2: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
4: กลับชาติเป็นฐานด้วย
3: ดำเป็นปี
4: ไม่ใช่นี่มันฐานผลไม
3: ้ฐานผลไม
2: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
0: ครับอะไรเอ่ย
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: ค
0: ืออ
2: ะไรคร
0: ับ
3: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
2: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
4: เฮ้ย
3: มีประโยชน์เยอะ
4: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
3: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาดิครับ
4: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
5: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
2: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
5: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
4: า
5: ะ
4: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
3: ค่ะ
4: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
3: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
3: ่
4: ะ
3: ได้ความรู้เยอะเลย
4: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
3: เดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมลูกเลยลูกมังคุดเต็มเลย
3: ระวังล้มกัน
4: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่
4: ได
2: ้ไ
4: ม
2: ่
4: ได้ไม่สุ
3: กมาเก็บผลไม้บ่อยไหมไม่
2: เสียวที่สุด
3: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
4: ก็ตะลิงปิงมา
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
3: คะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
2: มันเด่นมาทั้งพวง
3: เว้ย
2: มาแล้ว
4: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
3: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
2: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตกลงพี่เฟยยังไม่รู้เลย
3: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้
3: เ
2: ปรี้ยวจัง
3: บอลละเพ็ด
2: เปรี้ยวหอม
3: กินปะไม่เราต้องเลือกเป็น
4: ใหญ่จะขม
5: ไปไหนกันจ๊ะ
4: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
3: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
5: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
3: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
5: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
3: เฮ้ยหนูไม่กล้า
2: แล้วอย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
3: เร็วๆกินหรือยัง
5: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
3: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
5: ใช่
3: อ
5: ้
3: าว
4: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
5: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
5: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
5: ไม่ได้
3: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
5: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อมค
3: ่ะอ๋อใช่
5: หวานไหมคะ
3: ก็คือบอลเพนเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
3: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
5: ้แล้
3: ว
5: อันนี้
3: ต้องเป็นหวานอีกแน
5: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูป
6: ก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
4: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
7: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
4: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะ
4: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
7: น้องเจนกับน้องโบอิง
4: ค่ะ

0: งั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หุ้ยเฮ้ยน้อง
4: มีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อ
4: ัน
3: นี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องข้าวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
7: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
0: แป้งสาลีน้ำตาล
7: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
7: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
0: ไข่เละแล้ววายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาเติร์น
1: ได้แล้ว
3: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
7: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
0: นี่ครับแป้งสาลีตวง
4: จะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
7: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
7: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
7: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
0: ค่อย
3: ๆคนลูกค่อยคนกัน
0: คนให้ไข
3: ่แตกเวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: เหมือนจับเป็นสอง
3: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักหนักนิดนึง
7: ใช้เวลาน
3: ี่เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
7: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: ต้องคนอีกนานไหมคะ
7: ถ้าใช้มือนี่ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
7: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
7: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
7: ยังให้เต็มนี่เลย
0: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
7: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
0: ๆ
3: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
7: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
0: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
7: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
1: คนเร็วมาก
4: เ
1: ลย
4: เร็วเปล่า
3: เราหยอด

0: ตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
1: อ่ะอย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะ
3: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
1: ้ ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูก
2: จ้าครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
2: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
2: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะได้แล้วแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
2: ั่นแหละครับ
1: ไม่ออก
2: เจ็บนิดนึง
1: ไม่ออก
2: ไข่แดงแตกโอเค
1: หนึ่งใบโอ้สวยมาก
4: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
3: เอ้าทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงคะได้แล้ว1ฟอง
1: อ่ะไม่ออกอันนี
3: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตกปุ๊บได้แล้ว
2: ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลงมาเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ออกให้หมดนะก่อนนะไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
2: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่ดูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
2: ตอนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
2: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: เราตีให้ขาว
2: ค่อยเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
2: ไม่ต้องหมดนะ
4: มือ
2: ทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: ต้อง เดียวกันนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
2: ่
1: ได
2: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
1: เป
2: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
2: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
1: โอ
2: ้
1: โห
3: จับถ้วยเอียงๆเอาไว
1: ้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
2: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
2: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
2: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
1: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
2: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
2: มะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: พอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นหน้าขาวแบบนี
2: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
4: ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิดน
0: ึ
1: ง
0: สวยสวย
1: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
2: แดงเยอะนิดนึง
1: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้ง
2: น่าจะสิครับ
1: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อน
4: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
2: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
1: น้องปั้นขาช่วยน้อง
0: ค่ะ
4: ติดรูให
1: ้จับถุงจับถุง
0: ก็ตามหรือบีบหน่อยเอาใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
0: วนไปเอานิ้วปิดไว
2: ้ค่ะแค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
0: พอร์ตถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชม

0: พูนะคะหน้าไปวนค่ะ
1: พี่เคยขอสีม่วง
0: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียนส
2: ีม่วงบ้าง
3: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี่
0: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
0: ก
1: ใช่ไหมล่ะได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป
1: ็
0: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: เออดี
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: ไปเลย
1: ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตุ๊บตอน
0: กวน
2: ร้อนมากเลย
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
0: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
2: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูก
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
2: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
0: ค่ะ
2: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
2: ้เ
0: ฟลสวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
2: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
2: ะ
0: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
3: เราทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
2: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
2: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
5: ยัง
1: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
6: อร่อย
1: มากเลย
2: อร่อยอร
1: ่
2: อยเหาะ
1: อร่อยเหาะอร่อยเหาะแล้วน้องเจนล่ะคะ
2: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเราเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่คนได้ฮือความร่วมไม้ลงมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้มาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเซตแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมือเฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช่
0: คร
2: ับแบบนี้ถูกไหมคะ
4: ถูกลูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได้
4: สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่
2: า
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกหกผา
4: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับก็กลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี
0: ้งอกไวมากเลยนะคะ
6: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำปิด
5: ไม่ใช่มันฐานผลไม
2: ้ฐานผลไม
6: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
4: เ
6: หรอคะ
4: อะไรเอ่ย
6: ใช
5: ่ไหม
6: อ
5: ัน
6: น
4: ี้
6: ม
4: ัน
6: คืออะไรคร
4: ับ
5: ส
4: ้
5: ม
4: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเนาะ
0: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
0: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
6: ุ
2: ณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เฟย์จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไ
0: หมลูกไอ้ลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
6: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่
6: ได
2: ้
6: ม
2: ัน
6: ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อย
2: ไหมเสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาดาม
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
2: มันเด่นมาทั้งพวง
0: เว้ย
2: มาละ
5: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาติ
2: มันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวเราไม่ไปยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้เปรี้ยวจัง
0: บอลละเพ็ดเปรี้ยวหอม
2: กินปะ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆมันจะขม
8: ไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
8: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
8: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
9: ขม
2: เฮ้ยหนูไม่กล้า
9: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยากเร็วเร็วกินหรือยัง
8: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
9: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
2: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
8: ใช่
9: อ้าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
2: ขมปิดปีเลยนะคะ
8: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
8: ต้องชิมค่ะต้องชิม
2: หนูไม่ชิมได้ไหม
8: ไม่ได้
2: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
8: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
2: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
9: ้หอมน้ำเชื่อมค
2: ่
9: ะ
2: อ๋อใช่ใช
8: ่หวานไหมคะ
2: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
2: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
9: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน
8: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
9: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
10: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
9: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
9: นี่น้องๆค่ะพี่เฟนัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
2: น้องเจนกับน้องโบอิง
9: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: หุยหุยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
3: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
3: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
2: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
3: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
0: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
0: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
0: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
4: ไข่เละแล้วว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
3: ได้แล้ว
2: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
0: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
0: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
0: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
0: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
3: ค่อยๆ
2: คนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ไข่
2: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
3: สีจะออกนวลๆนะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
0: เวลา
2: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
0: ได้ละ
2: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
3: คนอีกนานไหมคะ
0: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
2: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
2: อ
4: ๋
2: อใช้ได้แล้วค่ะ
0: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
2: เอาถาดนะคะ
0: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะอ
0: ย่างให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
2: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
0: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
2: ค่ะ
0: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
3: คนเร็วมาก
4: เ
3: ล
4: ยเร็วเปล่า
2: เราหยอดตัวแป้ง

0: แล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
3: อ่ะอย่างนั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
4: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
3: ้ ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอคะ่ะอันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
1: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับ

0: ี๋ยวก็ปิดฝา
1: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: นั่นแหละค่ะ
3: แล้วหนูก็เอาเงี้ยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
2: ไม่เอา
1: เจ็บนิดนึง
2: ไม่เอา
1: ไข่แดงแตกโอเค
2: โอ้โหสวยมาก
4: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: เอ้าทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟอง
3: ไม่เป็นไรตบมือ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4มันก็แตก
1: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
2: ไ
1: ปเลย
2: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ให้ออก
2: นี่
3: หมดหน้าฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
2: ย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: เราตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยเท
0: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
1: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
2: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่หมดเลยใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
1: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
1: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
2: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปที่นาขาวแบบนี
1: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
4: ใช่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิดน
0: ึ
2: ง
0: สีสวย
2: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
1: ัง ห
2: อมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
1: ครบแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยอุ่นร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
4: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักใส่
0: หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
2: ฟกมันเลยน้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
4: ปิดรูให
2: ้จับถุงจับถุง
0: ก็ทำหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
2: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะวนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
1: แค่นั้นแหละอันนี้ค่ะนี
0: ่ก่อนค่ะ
2: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
0: พอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะนาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียน
4: สีม่วงบ้าง
1: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี
4: ่สีม่วงที่ใช้มันเป็นจุด
0: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกแต่งหน้า

0: ครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ
1: ้ะ
0: ไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละถาดฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
0: ก
1: ใช่ไหมล่ะได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตุ๊บโต
0: ้กวน
1: ร้อนมากร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูกใช่
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้
3: หุยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอ่ะ
3: นี่ของพี่เฟย์
0: สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
3: ะ
0: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยวออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: ก็ทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: ใ
0: ช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใหญ่
1: ใ
2: หญ
1: ่น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ

0: แล้วน้องเจนล่ะคะ
1: หวานหอมค่ะ
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
2: ขนมมัสก่อนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิด

0: ห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาหัวใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูเ
2: ป้ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2

0: 1409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: แม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: นี่แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักเตศ
0: บักเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มะจันค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้ว
0: จะ
1: ไม่เอานาน
0: จุ่มแต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเทศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้
2: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบ

0: ก็ได้นะครับที่นี่นะครับเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับ
1: โอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
2: ข้าวซอยไก่
1: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่อร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิลใช่ไหมครับแอปเปิลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับแผงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้ากันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไงหล
0: ับ
1: สบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
2: โอ้ข้างบนนะคะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
2: ับ ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
3: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
2: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
4: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้

0: ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการก่อนจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟ

0: ไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ด
1: มา
0: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
0: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: อมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: คว
1: นไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได
1: ้
2: อย
1: ่
2: างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: พวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้

0: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
0: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
0: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
0: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
0: แบบเป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
0: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
0: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
0: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
0: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
0: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
0: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
0: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
0: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
0: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้วเนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
0: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
0: ค่ะตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมา
1: ข้า
0: วเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
0: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
0: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาล

0: ขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
0: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลทรายแดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
0: ค่ะ

0: าลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ถือว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้สึกรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับและก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: อิงหายอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไป

0: ไปข้าให้วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
0: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่จ้ะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแบกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบโอ้ยแบบนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูร่า
1: คำว่ามูร่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูร่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูร่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับเพราะว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ์
0: ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยเลยนะ

0: ำลังโชว์พาวอยู
1: ่400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลย
2: ค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
0: เยอะเยอะ
2: เราลดยังไงมั้ง
0: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
1: ครับ
0: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป
2: ๊พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รันจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โลพอ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะหย่านมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะรีเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับ

0: เมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
1: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
0: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีบเข้าตาอย่างนี้ควายมูร่า 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูร่าพาสเจอร์ไรส์ที่มูร่าฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
2: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
3: ่โอ้สุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดเราก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องนมใสถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
2: ครับ
3: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานั่งคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
2: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
3: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาม่าม่าก็เลยต้องการตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
2: ครับ
3: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
2: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์เป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
3: พอเราเจอเพชรมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
2: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
3: ยืน
2: สำหรับมูร่าฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
3: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
2: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
3: ไปเปิดที่มินิมูร่าฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
2: ้
3: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
2: เป็นโมเดลของมูร่าฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
3: ั้
2: น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้ามูร่าฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
3: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
2: อ
3: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
1: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะ
2: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
1: ส วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแม่แต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: แยกเลยแล้วไม่เลี้ยงปลาสลิดเกิดเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นเนี่ยเรามาลงมาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนี่
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ป่ะชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำไปลูกปลาแบบนี
1: ้ก็มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารปลาจะ
1: 35,000 ลูกไป 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้ประการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนหรือปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
1: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหน
0: เว้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้โกรธเนี่ยมีอย่างนี้จริงกับฟันจริง
1: เฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: เออ
1: โอ้ตา
2: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
2: ก็ดีไม่ได้ง้างเขาวางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
1: ี้ยต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
2: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพี
2: ่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ได้ลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกะก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลองชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: เขาจืดมานู่นจืดไป
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาก็ว่าเราได้ฮะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
2: จืดปลาไหม
3: คิดว่าเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ละก็ได้เวลามาจับปลาขายกันละครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวละครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์อย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้น
1: คร
2: ับ แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่อ่ะเป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี้
1: ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี่
1: บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือ นถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามะเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามะเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลามะเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
2: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
2: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
2: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงเท่าเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
2: ใช
1: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
2: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
1: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่า

0: การลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
1: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
0: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยไม่เข้าใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆแต่ช่วงจะขายมากว่างเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเลยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะแบบป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันเพาะขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงยังกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมะม่วงไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไว้

ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเนาะสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่า

ือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอม
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอวบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
8: จานจะทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ

0: โดยสารในทางไปกับพระบรมศาลีย์นำสิ่งของสารของท่านกับขณะที่นั่งบนตรงรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ยมันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันเนี้ยคืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะซักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไหมนะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อ

0: ันนิษฐานไว้ก่อนว่าเก๋า
1: เก๋า
0: แล้วเราก็จะตรวจดู
1: เพราะว่าพอมันเย็นมันยิ่ง
0: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่ๆเสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
0: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษสามส่วนสี่ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
1: ตรวจสุขภาพประจำปี
0: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
1: ยังไม่เป็นเกาต
0: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยังเป็นไปได
1: ้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เป็นนะ
0: ยังไม่เป็น
1: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
0: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวดนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
1: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามมันไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
0: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
1: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
0: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื
1: ้อโรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
1: เกิดจากตัวเราผิดปกติ
0: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอันกองอทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติแล้วมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนเพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพออย่าเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่า

0: กายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
1: ้
0: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่ายูไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไร
1: เ
0: พราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
1: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
0: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
1: เอ
0: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งคือยูริก
1: นี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
0: นะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวรีน
1: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
0: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
1: พืชทุกตัวต้องเติบโตคร
0: ับ ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
1: ั่
0: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
1: อันนี้ก็สุดยอด
0: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะยอดมะพร้าว
1: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
0: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
1: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
0: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
1: ์
0: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำรถมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
1: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
0: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
1: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
0: มันเจ็บ
1: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
0: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: บรรเทาอาการปวด
0: บรรเทา
1: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกาต์นะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ต์ไม่ใช่ลดเกา
0: ต์ไม่ได้ลดอยู่ดีนะคร
1: ับ
0: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
0: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
0: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: เองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเงี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: ตัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: เป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: ค
0: ี
1: นัวคล้ายๆข้าวบ้านเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: แล้ววอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน
0: เปิดไฟเลย
1: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

คีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราฟักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลย
1: ใจเนียนนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุกใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: น
0: ัวแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อเหรอแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยสีจะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยทีเดียวเชียวล่ะครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอย่าเป็นช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่เราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลุกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าจจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่2คนเนี้ยก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่2คนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่มั้ยบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสรรพโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh. You know what that means? Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งป๊กเลยก็ก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มการผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

0: เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอ่ะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดแคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกก๊อกแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงนี้แพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบนี้เราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: นี่เลยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง

0: โอ้โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นน่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่
1: คำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยทางไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ไหวอะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอะแต่ว่าทางลงอะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนและเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถสองคนนั้นอะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นจากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after a person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches that's what they're named after
2: แต่ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด

ว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ทก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ทเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบๆลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทพอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด1,350ไมล์

ตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังเนี่ยคือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ดไพโอเนียร์แฮนด์คาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะ

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to know which church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot ofreligious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion. And so there were a lot of religions that were active, getting members, come to me, they're wrong, come to me. He was pretty confused. So he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says, if you need wisdom, pray.
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้มันสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: and their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament and the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็กกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็น

ประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริง

0: เอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: ม
0: าดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้กับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้

0: ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฮึบ
0: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
4: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
4: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
4: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้วันนี้ผมมีของฝากของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อันนี้
0: สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: product ได้
4: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
0: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
4: which isn't very attractive.
0: Cup.
4: So when we make our products, like our lampshades or our bowls mm-hmm. and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
4: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
4: ับ is a much nicer plastic.
0: Cup.
4: It also comes in all these lovely colours as well.
0: Mm, yeah.
4: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
4: Yeah.

0: ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go.
0: And then it gets all.
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes.
0: ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
1: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึงนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา Very nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้เจ๊ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกัน

0: สักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: ร้องร้อง
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ากกินเค้กแล้วก็พ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้ที่เฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอคร
0: ับ
2: พ
3: ่อเดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ก็พันหนึ่งความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
3: ไป
5: ต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไ
4: ปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไ
3: ปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไป
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
8: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนำใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
9: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคม

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้นะจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: เฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ย

0: อายุของมันจะเยอะ100หรือ200ปี
1: แน่น
0: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
0: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายเสื
1: ออ่า
0: อย่างงั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่นะ
0: ครับ
1: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตก็กรีดบล็อก
0: ครับ
1: ก็กรีดบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบมั้ยด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทําเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่มั้ยคะ
0: ยังครับ
1: ยังนะ
0: จะเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสให้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
0: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคแล้วหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
0: ใช่คร
1: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
0: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างนี้เลยนะเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
0: ิน
2: ไป
0: ความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โก่งบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โก่งบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็เมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
0: วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มี
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ยป๊อป
0: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
2: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหมือนแบบประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การ

โลกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมเงินใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่ไหมก
0: ่อกำแพงขึ้นมาใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
0: ครับอัน
3: นี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตาย
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: เรามา

0: ต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
0: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
0: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก็คงที่มิดต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
2: ั้
0: งไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น60
0: อยู่80แล้วก็ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้มันติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อะเจ้ย
0: ไ
1: ม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเด
0: ี๋ยวคุณ
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
0: คร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช
1: ่ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
1: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้าได้เลยอ๋อ
1: แล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: แบบ
2: นี้อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
1: ่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะ
2: ต่อไป
1: เจียนให้มัน
2: เรียกต่อไปได้ไหม
1: มันมีความ
2: แฮนด์เมดอยู่
1: ใช่ใช่ใช่
2: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: นิดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: คร
3: ับ
1: ผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมี

0: อายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร์ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย 50-100 ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยากันปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาวตัวขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะนึงอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการ

0: ำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
1: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมาอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

ทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้โหนี่ต้องใส่ยาลงไปแล้ววะเฮ้ย
3: ท่าน
4: เป็นไรมาเนี่ย
3: ข้าโดนพิษข้าโดนวางยาตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
4: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
3: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
4: ยาเมา
3: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับ
3: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
4: ยาเมามันมียาแก้เมานะครับ
3: ยาแก้เมาน
4: ี่เลย
3: ไหน
4: นี่อะไรครับดอกสลิดนี่แหละครับ
3: ฮะ
4: ใช่ครับงง
3: ดอกสลิด
5: ว้าว
4: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
3: ดอกขจร
4: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
3: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
4: ท่านกินนี่เลย
3: กินได้เลยเหรอ
4: กินได้เลยครับหายเลย
3: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ
4: นี
3: ่เฮ้ยว่าหายดีแล้วว่าหายดีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
4: ครับดอกขจร
3: หรือหลอกสลิด
4: หลอกสลิด
3: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
4: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
3: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
4: ไม้เลื้อย
3: มังตั้งโดได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ไม่ได้มังอยู่ได้ตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
4: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
3: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
4: ้เป็นไปมายังไงครับ
3: ใช่
4: แต่ก่อนทำงานคลินิก
3: ทำงานคลินิก
4: ใช่
3: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
4: คลินิกตรวจเลือดครับ
3: คลินิกตกเลือดด้วย
4: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
3: ตั้งอยู่หน้าตลาด
4: ใช่
3: เป็นคลินิก
4: ใช่
3: อ
4: ่
3: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
4: ก็รายได้เสริม
3: อันนี้เป็นรายได
4: ้เฉยใช่
3: คลินิกยังมีไหม
4: มีครับตอนนี้ยังมีย
3: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
4: ใช่
3: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
4: ้ก็ ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
3: า
4: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
3: า
4: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
3: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
4: ใช่
3: อ
4: ๋
3: อ
4: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
3: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
4: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
3: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
4: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
3: รายได้มังลี
4: ครับ
3: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
4: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
3: 1ไร่ไร่50โล
4: ครับ
3: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
4: ก็ไร่หนึ่งเก็บ3วันเว้น3วันครับ
3: แล้วขายโลเท่าไหร
4: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
3: มังมีช่วงราคาลีนะ
4: มีครับ
3: ราคาลีกว่านี้ก็มี
4: ราคาลีกว่านี้ก็มี
3: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
4: ่เป็น100
3: เฮ้ย
4: เป็น100ครับ
3: 1ไร่ไร่50โล
4: ครับ
3: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่ 5,000
4: ครับ
3: 5,000 3วังเก็บที
4: ครับ
3: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ
4: 5,000
3: ครับไล่ 50,000
4: ครับ
3: ไล่ละ 50,000 โอ้แล้ว
4: โดยประมาณใช่ครับ
3: โอ้นี่ไล่เลี้ยวแล้วเหลือมีกี่ไล
4: ่มีตอนนี้อยู่8ไล
3: ่8ไล่8 5 4 10
4: ครับ
3: 4 100,000 บาท
6: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทําอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิบ
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: ปุ้ยเป็งเสกถีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมี

เคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่กระจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กๆพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างงี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันเลยครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทําเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทําเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อื้อเบบีอย่างงี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้านั้นมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิอยากไล่แกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต่
2: ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ย

0: เราจะทำกังไล่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักปักลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆ นะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
0: 2เดือน
1: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่
0: จากต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันธุ์ด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ฮะไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช
0: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกังไล่เป็นร้อยๆต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
0: ่โอ้โหคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
0: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
0: ลดทุกวัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
1: ครับ
0: ติดดึงดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
0: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตๆไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามังก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพง โลนึงก็ร้อยกว่าบางทีโลร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
0: ่ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรือนแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
0: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
0: ้หนึ่งคืบ
1: ครับ
0: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำทำน้ำ
0: หลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
0: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: oh. อ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
0: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
0: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช
0: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
0: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
0: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
0: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
0: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
0: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
0: โอ้โห
1: 3-4เดือน
0: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมาส์มากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลยว้าอาร์เม็กซิ่งมากเลยอาร์เม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่อาร์เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ควรใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้พรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผงตั้งขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างนี้ครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช่ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่งๆพุ่งๆไว้แล้วมังเก็บไปก็ขายรี
2: ครับขายดี
3: อันนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอมกินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบานหวาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
3: ้
2: บานแล้วครับ
3: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช่
3: แต่ว่ามันกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรอบๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: คร
3: ับ เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: ต้องทำอะไรบ้าง4คนนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
3: 4คนตัดดอกหมดเลย4คนช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
3: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึงสี่โมง
3: ถึงสี่โมงเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้วสี่คงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
2: ้ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
3: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
3: ถุงนึง2โล
2: ครับ
3: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
3: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
3: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
3: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
3: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวังเนี่ยแล้วอีก3วังเค้ามาตักกันอีกรอบนึง
2: ใช่ครับ
3: แล้วอีก2วังทางอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชําก็ชํา
3: อ๋อวังที่เหลือก็ชําที่นู่น
2: ใช่คร
3: ับ แล้วคอยดูแลนกน้ําตักชําไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ย7ไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทําอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
3: มันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทง
2: ใช่
3: แล้วก็ขายของทีนี้เจ้าพวกหลอกขาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
3: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
3: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ มันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
3: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
3: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
3: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
3: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็ 3-4 รอบ
3: โอ้โห
2: ก็เกือบเอาไม่อยู่นะ
3: เกือบไม่อยู่นะก็สู้เต็มที
2: ่ใช
3: ่พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
2: ชอบ
3: ชอบชอบมากเลย
2: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
3: ้
2: ว
3: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
2: ใช่คร
3: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
2: ใช่คร
3: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
2: ใช่คร
3: ับ
0: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยใช่ย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัว แบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช่
1: ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้ายังไง
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอกใ
2: ช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไ
2: งต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหล่าที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ๊ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างงี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
1: เ
2: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอดแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้งพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
2: ครับ
1: ปีนึงขายได้เท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทันเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจรเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยละครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล่
2: ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรค ก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วอ่ะ
2: อยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร่
2: อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: คร
1: ับ แม่ไปเป็นเฟงชายเลย
2: แ
1: ต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพันธุ์จากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่คร
1: ับแบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับผม
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขา
2: ใช่
1: ใช่ให้อาวุธให้เขาไปหาเง
2: ิน ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองหัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเหลียวกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปยังไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลือลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลือนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
0: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่า

แบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้เฮ้ยขอบเฮาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ
4: ไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
3: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
3: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
3: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
4: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
3: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

0: ั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจันทนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่คุณที่เลขเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นผมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ป
1: ีนี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อของคิดขัดยอกนิดหน่อย
1: คิดขัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช
5: ่
1: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
5: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
5: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
5: ใช่100 700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
5: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
5: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
5: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
5: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
5: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
5: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อเกี่ยวกับย่อมนิดหน่อย
0: เกี่ยวกับย่อมนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็ว่าไปทำมัน
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าอ้าวนี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแทบไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดพอเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: อันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่มขุ่มนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
6: เอาพับ
0: ก
6: ัน
0: พับจีบก่อนอ่ะจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กันโอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
6: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
6: ใหม่
0: หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
6: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ นุญาตแบบสูงมากอ่ะ
7: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปชั่ว
0: ชัวยำ
10: ชัวยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ขอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ

0: นโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปักช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกกล้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมายกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่ใช่แค่เป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอก
3: น
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
3: ณล
2: ุ
3: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ
2: ่
3: มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
4: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: แบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: แบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายๆ
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี
1: ่มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเต็มสูงยุ่นเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ป
1: ั
0: จจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กี่อันเนี่ย
1: ก็3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
1: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
4: สวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกจ้ะลูกถูกเลย
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
1: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องแล้วลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
1: ถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
3: ่
1: ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
1: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
3: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแตะแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
6: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
0: ดำปิด
5: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
0: ้ถ่านผลไม
1: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
3: อะอะไรเอ่ย
1: อ
5: ัน
1: น
5: ี
3: ้มัน
1: คืออะไรคร
3: ับ
5: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเขืออย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: มากทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
7: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยฝากน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวค่ะตรงไหนจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ลูกเลยลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
5: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียว
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สู
0: ้มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
1: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาดัก
1: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยมันเด็ดมาทั้งพวง
0: เว้ย
1: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
1: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตอนพี่เฟยยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
1: อันนี้
0: เปรี้ยวจัง
1: บอลละเพ็ดเปรี้ยวผมกินละ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นถั่วใหญ่ๆถั่วม
8: ไปไหนกันจ๊ะ

0: ับ
1: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชา
2: แล้วมันกับชายังไงครับ
3: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชายังไงนะคะ
2: อันนี้นี่คือกับชาแล้ว
3: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
4: เฮ้ยหนูไม่กล้า
2: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วๆกินหรือยัง
3: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
4: โอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
3: ใช่
2: อ
3: ้
2: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
4: ขมปิดปีเลยนะคะ
3: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
3: ต้องชิมค่ะต้องชิม
2: หนูไม่ชิมได้ไหม
3: ไม่ได้
4: เพราะว่าคราวนี้กับชา
3: ติถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
2: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
5: ้หอมน้ำเชื่อค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ใช่
3: หวานไหมคะ
2: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
2: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
3: ้แล้
2: ว
3: อันนี้
2: ต้องเป็นหวานอีกแน
3: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
2: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
4: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
2: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน
4: ้
2: อง
4: เจนกับน้องโบอิง
2: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: หุยหุยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
3: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
3: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
2: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังคงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
3: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
0: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
0: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
0: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
4: ไข่ไม่ครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
3: ได
2: ้
3: แล้ว
2: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
0: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
0: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
0: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
0: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
3: ค่อย
2: คนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ขาด
2: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: เหมือนก
2: ันหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
3: สีจะออกนวลๆ นะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
0: ในเวลา
2: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
0: ได้ละ
2: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
3: ต้องคนอีกนานไหมคะ
0: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
2: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
2: อ
4: ๋
2: อใช้ได้แล้วค่ะ
0: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
2: เอาถาดนะคะ
0: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
0: เรียงให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
2: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
0: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
2: ค่ะ
0: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
3: คนเร็วมาก
4: เ
3: ล
4: ยเร็วเบา
2: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
4: นี่
3: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
0: 30นาทีครับ
4: อย่างนั้นสั่งน้องปันเลยนะคะเป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอค่ะอันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
0: ชั้นล่างเลยครับ
2: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
0: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
4: ชั้นบน
0: ครับผม
4: ดึบดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ปิดเต้า
2: แล้วก็ปิดฝา
0: อีก30นาทีก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
4: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
4: ม ไม่ออก
0: เตือนนิดนึง
4: ไม่ออก
0: ไข่แดงแตกโอเค
4: หนึ่ง
0: ใบ
4: โอ้สวยมาก
1: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เทียวออกเลย
1: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
4: ไม่ออกอันนี
1: ้แตก1ฟอง
4: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สวยมา3ลูกแล้ว
4: ลูกที่4มันก็แตก
0: ปุ๊บ
4: ได้แล้ว
0: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
4: ไม่แตกหรอกไม่แตก
0: ไม่แตก
4: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
1: ให้ออก
4: นี่
1: หมดหน้าฝั่งนะเดี๋ยวขยายมาตรงนี้ก่อน
4: อย่างนี้นะคะ
0: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
1: ันนี้ใส
2: ่ดูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
2: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
4: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
0: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
4: แล้วเราต้องคน
0: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
2: ถ้าเราตีให้ขาว
0: ค่อยเทค่อยเท
2: เราต้อง
0: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
4: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
0: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
4: เป
0: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
4: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
4: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
0: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
4: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
0: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
4: ยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
0: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
4: มีมะนาวเลยนะ
0: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
2: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
4: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
2: ค่ะ
4: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
4: วิธีนาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
0: ้ครับผม
4: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
1: ใช่ค่ะ
4: คงจะออกส้มๆนิดน
2: ึ
4: ง
2: สีสวย
4: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
0: ัง ห
4: อมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
0: ขาว
4: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตามันยังไงมาแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อน
1: สวยมาก
2: เห็นไหมคะ

0: หนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
1: ปิดปาก
0: ซะหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: เหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันไม่ฟูนี่เท่า
3: โอ้ยตกมันเลย
1: น
3: ้
1: องปันขาช่วยน้อง
0: ค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
0: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว
2: ้ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
0: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
2: แล้วค่ะ
0: หนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะ
1: พี่เคยขอสี
0: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
2: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี่
0: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะ ประมาณ5นาทีจ้ะ ไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอน
1: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาส่งแม่
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: ท
2: าง
1: นี้ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: โอ้ย
0: กวน
1: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
0: ัน ใช่ลูก
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
4: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
0: ้สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
4: ะ
0: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยวออก
1: แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
4: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มกันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
5: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่

0: 4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
1: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
2: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
3: แล้วชิมได้หรือยังคะ
1: ได้ค่ะ
2: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
3: เป็นยังไงบ้างคะ
4: ยัง
2: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
1: ค่ะ
2: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
1: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
3: อร่อย
2: มากเลย
3: อร่อยเหรอ
2: แล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
3: มัสกอตค่ะ
2: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
5: ่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะ

0: ครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
1: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
1: สวมเสื
0: ้อโอ้มีเสื้อด้วยนะ
1: ครับผม
0: โอ้ย
1: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
1: นี่โหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
1: ่ครับผม
0: ไปครับ

0: ขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบานเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาจังฮะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้ว
0: อย่าเอาพอแล้ว
1: ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเทศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้
2: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเว่นนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะ

ซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

่างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดคลองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: มีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะจ
0: ัก
1: รยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

อนนี้นะครับจ๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: แดะ
1: เออหลังเดือนแดด
2: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
0: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับ พี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
0: วันนี้จะพาต๋าไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
3: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
0: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
2: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
0: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดี และที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
0: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง